0: เหลือจากบริษัทก็คือโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเจียงเซินเป็นผู้ก่อสร้างรวมทั้งเส้นทางเข้าหาด่านประเพณีน้ำอ่อนเสื่อมจอดด่านประเพณีแทงถุยระหว่างแขวงบุรีคำไซและแขวงอีอ่าน
1: จุดสุ่มปีนี้เวียกงานขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อพัฒนาทาบกทาเขกให้มีความคืบหน้า80ส่วนห้อยสืบต่อสุกโยนักลงทุนให้ฮิบฮ้อนสำเร็จการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาโครงการสืบต่อค้นคว้าการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างระบบเคียนทายสินค้าอยู่ด่านสากลนาเผาแขวงคำมวนพัฒนาศูนย์เต้าโฮมและเคียนทายสินค้าอยู่เขตพัฒนากวมรวมไซเศรษฐานครเมืองจันทร์ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งและยะห่าปีคือแต่ปี2026-2030ทานงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าจะสืบต่อค้นคว้าการสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานขนส่งเส้นคนขวาดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกคนขวานิติกรรมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายคนขวาห่างดำรัดว่าด้วยเขตโลจิสติกคนขวาโครงสร้างราคาค่าบริการทาบกและอื่น
2: ๆสืบต่อพัฒนาทาบกให้มีความคืบหน้า 80% และสืบต่อการศึกษาความเป็นไปได้จำนวนหนึ่งสืบต่อคนขวาการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบเคียนไทยสิทธาอยู่ด้านสากลนาเผาแข็งขมวนพัฒนาศูนย์เต่าพุ่มและเคียนทายสินค้าอยู่เขตพัฒนาเขตคมร่วมใส่สินค้านครหลวงเวียงจันทร์สืบต่อคนขวาในการสร้างและปรับปรุงบรรดาธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เวียงงานการขนส่งจนคนขวาหางดำรัดโดยเขตโลจิสติกคนขวาราคาค่าบริการทาบกในแต่ละระยะสืบต่อจะตามเทียบบรรดากิจกรรมและโครงการที่ลดพรและเสริมสร้างด้านความปลอดภัยทางรวมสืบต่อจะตามปฏิบัติโครงการขนส่งยืนย่งทั่วเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ให้สมัครเปิดให้การบริการอย่างเป็นทางการในปี2026
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าจะสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงและสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟเส้นปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฉบับปี2018สร้างระเบียบการคุ้มครองโครงการก่อสร้างและส่งแปลงทางรถไฟคนคั่วค่าธรรมเนียมและค่าบริการแขนงการรถไฟสร้างมาตรฐานเทคนิคโครงรางทางรถไฟเส้นทางรถไฟนครหลวงจันทาเขกนาเผาแขวงคำมวนไซเดนลาวเวียดนามเสื่อมต่อใส่เส้นทางรถไฟของเวียดนามคาดหมายสู่ศูนย์ให้ได้ก่อสร้างต้นทางที่1แต่ทาเขกนาเผาแขวงคำมวนไซเดนลาวเวียดนามสู่ศูนย์ให้สำเร็จการรายงานเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณารับรองผลการศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างขั้วข้ามนำโคงสะโพกทางรถไฟทานาเล้งหนองคายเพื่อเสื่อมโตระบบการขนส่งรถไฟลาวจีนและรถไฟไทยจีนจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยสืบโตแก้ไขข้อคงค้างจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนทั้งหมดให้สำเร็จ
0: คณะประจำภาคแขวงประธานแนวรับสั่งสร้างแขวงหลวงพระบางมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพาคณะผู้แทนที่ต่างหน้าให้ประชาชนบรรดาเผ่าสั่นขนศาสนาทั่วแขวงหลวงพระบางเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศแนวรับสั่งสร้างทั่วประเทศครั้งที่12ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสร้างทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครหลวงจันทน์ทานสมพรศรีอุดมพันธ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรับสั่งสร้างแขวงหลวงพระบางการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งสร้างทั่วประเทศครั้งที่12ของแนวรับสั่งสร้างแขวงหลวงพระบางได้นำเอาผลงานที่พ้นเด่นจำนวนหนึ่งมาเสนอต่อกองประชุมตลอดระยะ5ปีผ่านมาแนวรับสั่งสร้างแขวงได้เอาใจใส่ปฏิบัติพลบุตรบาทชิดนาทีของตนเป็นต้นการเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาด้วยความเป็นเจ้าการ
3: ความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเฮ็ดให้แขวงหลวงพระบางนี่ก็โดยรวมแม่นมีความสามัคคีหนักแน่นบ่มีปัญหาที่จะเป็นผลสะท้อนต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐอันสำคัญอยู่ในนี้พวกเฮาได้เอาใจใส่ในการสร้างครอบครัวและ บ้านสามัคคีปองดองมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาสามารถสร้างบ้านสามัคคีปองดองรวม70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สร้างเมืองสามัคคีปองดองได้แล้วนี่8เมืองและประกาศแล้ว2เมืองกําลังจะประกาศอีกเมืองนึงคือเมืองเสียงเงินอันนั้นน่ะมันอันที่1อันที่2พวกเฮาได้พยายามในการนําเอาดํารัฐ315ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องงานศาสนาไปจัดตั้งเสื่อมซึมให้องค์การจัดตั้งเกี่ยวข้องให้บรรดาองค์การพุทธศาสนาต่างๆมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐต่อเรื่องงานศาสนาเฮ็ดให้บรรดาศาสนาต่างๆนั้นมีความเข้าใจสามารถจัดตั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือธรรมนูญของแต่ละศาสนาได้เป็นอย่างดี
0: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์ให้ฮู้ตื่มว่าแนวลาวสร้างชาติแขวงหลวงพระบางได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมประชาชนบรรดาเผ่าให้เขาเจ้ามีความตื่นตัวประกอบส่วนปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลก็คือของแขวงเมืองตลอดฮอดบ้านครอบครัวเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้ประชาชนมีความตื่นตัวเข้าร่วมขบวนการทั้งหมดเฮ็ดให้ครอบครัวทุกข์ยากภายในแขวงได้รับการแก้ไขและนับมือนับรุดน้อยถอยลง
1: แหล่งข่าวจากแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าสำนักงานข้อมูลการฟอกเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลูกซัมบวร์กกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้เผยแพร่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกการก่อการร้ายติดพันกับเวียกงานคุ้มครองการจำหน่ายวัตถุมิคาในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครปากเซโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญจันทร์โลวันไซห้องหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านทอมฮันเซนที่ปรึกษาสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กท่านคำแดงพรมมาภักดีห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักมีผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายวัตถุมิคาภายในแขวงจำปาสักสวรรณเขตสารวันเซโกงและตะปือเข้าห่วมท่านบุญจันทร์โลวันไซกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เน้นหนักใส่หลายเนื้อในเป็นต้นการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกการก่อการร้ายบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมีค่าอยู่ในลาวมาตรฐานสากลในการคุ้มครองเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกการก่อการร้ายของคะแนนการซื้อขายวัตถุมีค่าพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงมีความรับผิดชอบสูงในการรับฟังการปรึกษาหรือการแลกเปลี่ยนคำเพ็ญเพื่อให้สามารถนำเอาเนื้อในเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ไปพันขยายในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของตนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีผลสำเร็จอย่างจบงามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงเลขที่64/โซพโซลงวันที่1กรกฎาคม2024ประกอบมี9ภาค59มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานต้านและฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่เฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเข้มแข็งมั่นคงสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเสื่อมโยมเข้ากับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายแม้นการเคลื่อนไหวของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่มีหน้าที่โดยกงในการโซกฮู้สกัดกั้นจำกัดและปราบปรามการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจของชาติและสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนการคุ้มครองคะแนนการซื้อขายวัตถุมิคาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทยผ่านทางออนไลน์ปัญหาอื่นๆที่ติดพันพร้อมนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอการคุ้มครองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยการก่อการร้ายประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ถอดถอนได้ของประเทศไทยในการนำใช้ระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพการลงโทษต่อการบ่ปฏิบัติตามระเบียบของแนวความคิดของการฟอกเงินนอกนี้ยังได้เผยแพร่นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมิคาและผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายวัตถุมิคามีความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้เกี่ยการก่อการร้ายตื่มอีก
0: การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งของปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงหลวงน้ำพรามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยยังเหลือประมาณ10ส่วนห้อยจะให้สำเร็จในไวนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำพราให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกบักโมมีเนื้อที่ตามแผนการแม่น500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยและมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยเฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ9แสนกว่าตน
4: เกี่ยวกับการติดตามและสุกยูการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 10-20% จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตมันเล็งใส่ประเภทมักแตงโมตามแผนก็คือว่า500มาฮอดปัจจุบันก็บรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วรายการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตประมาณ900กว่าต้นเนาะ
0: ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการกะเกียมผลิตฤดูฝนปีนี้แม่นสุ่มใส่การบริบทรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำไส้น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเกียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นและปุ๋ยตื่มอีก
1: ขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่แขวงสวรรณเขตรอบที่สองได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนผ่านมาและจะให้สำเร็จในวันที่10พฤษภาคมนี้โดยมีเด็กในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 118,000 กว่าคนดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตแจ้งให้ฮู้ว่าเพียงว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครที่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ท้ายเดือนเมษายนผ่านมาฮอดต้นเดือนพฤษภาคมนี้สำเร็จแล้วประมาณ90ส่วนห้อยในนั้น4เมืองปฏิบัติได้หลายกว่า90ส่วนห้อยขึ้นไปและมี2เมืองคือเมืองอาสโพนและเมืองพลันไซปฏิบัติได้เพียง80ส่วนห้อยเท่านั้น
5: ปัจจุบันนี้อยู่สวรรณเขตของเขานี่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติการสักยาขับพยาธิยอดยาโปลิโอนี่รอบ2และในการจัดตั้งปฏิบัตินี้พอก็ได้มีกระบวนการในการกายเกี้ยมโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดให้เรียกงานอันนี้เดินได้นี่มันได้เอาใจใส่ในเรื่องการปลุกระดมโฆษณาในอำนาจการปกครองมีส่วนร่วมและมาปัจจุบันนี้พอก็ได้ดำเนินใน14เมืองใน1นครในการกระบวนการสักวัคซีนยาวัคซีนนี่ก็ได้เฮ็ดในบรรดากลุ่มเป้าหมายรวมทั้งในโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งเด็กเป้าหมายในบ้านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและการมีผลสำเร็จพอปัจจุบันนี้จากการติดตามแต่วันที่17พอปัจจุบันนี้พอวันที่5เพราะสามารถบรรลุได้อยู่ 89% อันนี้อัตราปกคลุมที่เขาบรรลุเป้าหมายพวกเขาอยากจะบรรลุ 100% ในบ่ให้กายวันที่10เดือน5แต่อิงใส่สภาพการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนี้พวกเขานี่นะจะบรรลุก่อนวันที่10เดือน5เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเขานี่ได้80ปลายเขายังเวลาอีกอยู่4วันนี้เขาจะบรรลุก่อน4วันในเป้าหมายที่ได้วางไว้พวกเขาสามารถปฏิบัติได้ทุกเมืองเลยในนี้เมืองที่พอสมัครบรรลุมีตัวเลขหลายกว่า 90% ขึ้นไปมีอยู่4เมืองแล้วนอกนั้นไม่คําว่ามีอีกอยู่บรรดาเมืองที่มีอัตราลุด 80% นี้เฮามีเพียงแต่2เมืองมีเมืองพลานไซกับเมืองอัสสัมพรและคาดว่าบรรดา2เมืองดังกล่าวนี้ก็ 2-3 วันข้างหน้านี้ก็จะมีอัตราการยอดวัคซีนเพิ่มขึ้นในระดับ 90% ขึ้นไปในสุดนี้นี่พวกเฮาตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยจะให้ได้100แต่ถ้าบ่ได้100ก็ไม่ค่อยจะอยู่ในระดับ 98-99% ก็จะอยู่ในระดับนั้น
1: หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้อีกว่าขบวนการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่14เมืองและ1นครอยู่แขวงสวรรณเขตในรอบที่1สามารถปฏิบัติได้ถึง 98% ดังนั้นในรอบที่2นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้แผนกสาธารณสุขแขวงเรียกร้องมายังองค์การปกครองทุกขั้นเอาใจใส่ปลุกระดมสุขโยมประชาชนให้เอาลูกหลานมารับการยอดวัคซีนนำทีมงานแพทย์หมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบของนูเวลซีลังได้ประกาศในวันที่6พฤษภาคมผ่านมานี้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปผู้ที่ต้องการขอสัญชาตินูเวลซีลังจะต้องผ่านการสอบสิ่งที่กวมเอาหัวข้อต่างๆเพื่อหับประกันว่าเขาเจ้าได้ใส่สิทธิ์และความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มส่วนก่อนหน้านี้ผู้สมัครขอสัญชาตินูเวลซีลังเพียงแต่ต้องเซ็นใบยั่งยืนรับรู้ความเข้าใจของเขาเจ้าเกี่ยวกับสิทธิ์และพันธะของพลเมืองเท่านั้นท่านบรุกแวนเบลเดนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนูเวลซีลังแจ้งให้ฮู้ในแถลงข่าวว่าผู้ที่ต้องการขอสัญชาติควรเข้าใจว่าชาวนูเวลซีลังยึดมั่นในสิทธิ์และหน้าที่เช่นเสรีภาพในการปากเว้าและบ่มีบุคคลใดในกลุ่มใดอยู่เหนือกฎหมายดังนั้นการสอบสิ่งจะหาประกันว่าผู้ขอสัญชาติมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของตนก่อนที่จะได้รับสัญชาตินูเวลซีลังทั้งนี้ผู้ขอสัญชาติต้องได้ไปสอบสิ่งด้วยตนเองบ่มีการสอบสิ่งทางออนไลน์มีคำถามแบบปรนัยเป็นภาษาอังกฤษซาวขอและต้องตอบถูกอย่างน้อย15ข้อจึงจะผ่านการสอบสิ่งสำหรับคำถามจะกวมเอาหัวข้อต่างๆเช่นกฎหมายไว้ด้วยสิทธิพื้นฐานสิทธิมนุษย์การกระทำผิดทางอาญาบางประเภทสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหลักการประชาธิปไตยโครงสร้างของรัฐบาลและการเดินทางเข้าออกนูเวลซีลังรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนูเวลซีลังให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันกำลังดำเนินการก้าเกียมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสิ่งและจะบังคับให้มีการสอบสิ่งกลางปี2027เป็นต้นไป
1: สำนักข่าว AFP รายงานตามการเปิดเผยของท่านนางซาเมนทาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งเอโรปให้ฮู้ว่าปรากฏการเอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภานี้ถึงเดือนกรกฎปีนี้อาจเฮ็ดให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าเพิ่มขึ้นสูงสุดและอาจสูงกว่าปี2024ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนบันทึกข้อมูลไว้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้โลกประเสริญกับสภาพอากาศให้แห้งขึ้นเช่นภัยแห้งแล้งไฟไหม้ล้ำป่าและฝนตกหนักส่วนการปล่อยไอพิษเหือนแก้วจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญเฮ็ดให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดึงดูดความร้อนส่วนลายจากภาวะโลกร้อนถึง 90% ต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งชาติลาว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพชาติลาวเป็นชาติหนึ่งที่เก่าแก่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่แหลมอินโดจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณจนฮอดปัจจุบันบ่ต่ำกว่า 2,500 ปีโดยอิงตามองค์การที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาค้นคว้าซับซ้อนจัดแบ่งสื่อเอิ้นของเผ่าต่างๆและอิงตามการตกลงเห็นดีของกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือสื่อเอิ้นของเผ่าอยู่ในลาวข้างวันที่14หาวันที่15สิงหาปี2000และกองประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่6สุดที่6ได้หับห้องว่าประเทศลาวมี49เผ่าซึ่งปัจจุบันมี50เผ่าและมี4หมวดใหญ่ส่วนการจัดแบ่งเป็น4หมวดใหญ่นั้นแม่นอิงใส่หมวดที่ใส่ภาษาวัฒนธรรมและฮีคองประเพณีที่คล้ายคือกันโดยมีรายละเอียดดังนี้หมวดภาษาลาวไตแม่นกลุ่มคนส่วนหนึ่งของเสื้อชาติอาซีใต้บรรดาเผ่าลาวไตได้เข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่ดนนานแล้วและญาผ่านมาพวกเขาเคยเอิ้นว่าลาวลุ่มมาฮอดศตวรรษที่8บรรดาเผ่าลาวไตได้ก้าวขึ้นสู่สถานะเป็นเจ้าปกครองดินแดนแห่งนี้อย่างสิ้นเชิงโดยแม่นคุณลอเป็นเจ้าชีวิตองค์ธรรมอิฐของลาวอยู่เมืองสวาในศตวรรษที่14คือปี1353เจ้าฟ้าหงมหาราชบรรพบุรุษ ที่มีความปีศาจสามารถได้ทำการท่อนโฮมหัวเมืองลาวต่างๆเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอิ้นว่าอาณาจักรลาวล้านสร้างเอกภาพเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมภาษาวรรณคดีเศรษฐกิจการปกครองและอื่นๆหมวดภาษาลาวไตประกอบด้วย8ชนเผ่าคือชนเผ่าลาวผู้ไทยไตลือยวนยั่งแซกและชนเผ่าไทเหนือบรรดาชนเผ่าล้วนแต่มีภาษาปากเว้าฮีดของประเพณีศิลปวัฒนธรรมความเสื่อถือที่แตกต่างกันบรรดาชนเผ่าในหมวดภาษาลาวไตส่วนหลายแม่นเคลื่อนย้ายมาจากจีนตอนใต้มีแต่เผ่าแซกเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายมาจากเขวงเงอานของเวียดนามหมวดภาษามอญคาเมเป็นกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่สำคัญในพลเมืองของลาวในระยะผ่านมาเคยเอื้อนว่าลาวถึงหรือลาวกลางเขาเจ้าเป็นเผ่าดั้งเดิมได้ทำมาหากินในผืนแผ่นดินลาวและอยู่หลายแห่งในเขตอาซีตะเบนออกเสียงใต้มาแต่ดึกดำบรรพ์บรรดาเผ่าเหล่านี้ได้สร้างพื้นฐานวัฒนธรรมอันเก่าแก่หรือสื่อเส้นหาดเสาหินแขวงหลวงพระบางวัดผู้แขวงจำปาสักจุ่มลักหินเขตเมืองเปิ่นแขวงหัวพันไห่หินแขวงซิ่งขวางคลองลางคลองบังหมวดภาษามอญคาเมประกอบด้วย33ชนเผ่าคือชนเผ่ากึมโมกระดางกระตูเกลียงกรีคาเมง่วนซานเต่าเจิ้งสต่างซวยสิงมูลยะเหินตะโอยเตรียงตรีตูมแทนเบิดปลูเปล่าปะโกไปรพ่องมะกองมอยุแยะละเมดละวีโอยเออดูและซนเผาหาหลักซนเผาในหมวดภาษามอญคาเมมีภาษาคำเว้าที่สามารถสื่อสารกันได้จำนวนหนึ่งมีวิถีชีวิตวรรณคดีศิลปะและฮีดของประเพณีวัฒนธรรมสังคมอันดีงามมาหลากหลายมีเสื้อสายพัวพันกับซนซาดขอมซึ่งเป็นซนเผาของอินเดียปูฮานในท้ายศตวรรษที่4ซนซาดขอมได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่เขตอินโดจีนหรือสุวรรณภูมิซึ่งหมายถึงประเทศลาวหมวดภาษาจีนทิเบตมีภาษาปากเว้าเฉพาะมีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีความเสื่อถือที่เป็นเอกลักษณ์ประจำเผ่าอย่างหลวงหลายเผ่าต่างๆในหมวดภาษาจีนทิเบตมีต้นกำเนิดและมีที่ตั้งดั้งเดิมอยู่ประเทศจีนมีแต่ชนเผ่าสิงสิริเท่านั้นที่มีต้นกำเนิดอยู่ประเทศเมียนมาและเข้ามาลาวในศตวรรษที่16หมวดภาษาจีนทิเบตประกอบด้วย7ชนเผ่าคือชนเผ่าลาหูศีลาฮายีโลโลห่ออาคาและชนเผ่าสิงสิริหรือผู้น้อยหมวดภาษามงอิวเมียนประกอบด้วย2ชนเผ่าใหญ่คือชนเผ่ามงและชนเผ่าอิวเมียนแต่ละชนเผ่ายังมีแสงหรือขแขนงย่อยๆออกไปอีกเช่นชนเผ่ามงมีมงขาวมงลายและมงดำชนเผ่าอิวเมียนมีชนเผ่าอิวเมียนชนเผ่าแลนแต่เผ่าย่าวขาวและเผ่าพรมไหมแดงเผ่ามงและเผ่าอิวเมียนมีภาษาปากเว้าที่แตกต่างกันมีวัฒนธรรมมีฮีดของประเพณีความเสื่อถือเป็นของเผ่าไผ่ลาวชนเผ่ามงได้เคลื่อนย้ายมาจากทิเบตซีบีรีและมองโกเลียเข้ามาจีนแล้วเข้ามาสู่ลาวเวียดนามและไทยเมื่อประมาณศตวรรษที่19ชนเผ่าอิวเมียนตั้งถิ่นฐานอยู่ตอนกลางของประเทศจีนและเคลื่อนย้ายลงมาสู่ภาคใต้เข้าสู่เวียดนามลาวและไทยท่านผู้ฟังที่หักแพงบรรดาเผ่าต่างๆล้วนแต่เมนประชาชนพลเมืองลาวที่ดำรงชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลาดุนนานเป็นวงคณะญาติชาติลาวเป็นอันเดียวกันและพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนลาวทุกเผ่าย้ำใดก็ช่วยเหลือสามัคคีกันร่วมกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและพัฒนาประเทศชาติร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพวกเขาถูกชนเผ่าได้กลายเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าภาษาศิลปะวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีอันดีงามไว้ห่วมกัน
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า50ชนเผ่าในวงคณะญาติแห่งชาติลาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
6: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ่
7: โกอยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
6: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
7: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยดิ
6: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
7: ีแล้วบ่หลานปัจจุบัน บรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
7: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
7: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
7: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
7: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แมนละบ่หลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
11: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
13: เออแฮงได้ใจอีหลีได
14: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
13: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
14: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
13: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
15: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรค

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่11พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆภายหลังที่มื้อเช้าของเมื่อวานนี้หรือว่าใกล้เที่ยงคืนของเมื่อคืนวานนี้ฝนตกและเมื่อวานนี้ก็ตกจนฮอดเวลา 8:00 น. 9:00 น.และหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาเมื่อคืนนี้ก็แม่นบ่มีฝนเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คล้ายๆก็จะมีฝนตกแล้วก็มารับกลับหายไปพอแจ้งตามบางห้องท้องฟ้าสว่างสวยดีเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างได้ปวงสนองกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสานาที่การงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการสร้างผลงานคำรับผับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนพฤษภาอยู่ในเดือนพฤษภานี้เริ่มตั้งแต่วันที่1พลมาวันที่1พฤษภาซึ่งเป็นมือครบรอบ140ปีวันกรรมกรสากลวันที่7พฤษภาครบรอบ72ปีวันไสยศาสตร์บรรพบุรุษเบนฟูวันที่9ของเดือนพฤษภาครบรอบ81ปีวันไสยศาสตร์ตันฟัสซิสและวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาภาควงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชน19พฤษภาครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมิง24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำและ31พฤษภาก็จะเป็นวันงดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกวันโนทูบาโกเดย์นะหรือว่าวันงดสูบยาสากลที่31พฤษภายังมีหลายๆวันทำฟันกระดบที่คงคอยปวงสลองของพวกเขาออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานโดยเฉพาะวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันไสยศาสนาภาควงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนวันเกิดประธานโฮจิมิงครบรอบ136ปีวันที่19พฤษภาและ24พฤษภาวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำก็อยู่ในเดือนพฤษภานี้และนอกจากนั้นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะหมุนเวียนบำบัดจบครบรอบและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนฉะนั้นเฮ็ดใดเพื่อเฮ็ดให้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลมีความหมายความสำคัญกับเฮียกว้างมันอย่างปวงสำหรับของพวกเขาฟ้าฝนสุรธาตกลงมาแบบนี้แล้วอากาศเย็นดินซุ่มซื่นนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบ่อนตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าสวนสาธารณะแอกต่างๆเพื่อคืนความเขียวให้แก่พื้นแผ่นดินลาวล้านสร้างเนื่องจากว่าระยะผ่านมาต้นไม้ถึกทำไมถึกป่าไม้ทำลายจังนักนวงฉะนั้นช่วยกันผู้ละต้น2ต้นผู้ละเบียร์2เบียร์หรือว่าหลายกว่านั้นยิ่งเป็นการดีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ในเบื้องต้นของรายการท่าฟันกระดบเนาะหลังจากที่ทางรายการได้รายงานเกี่ยวกับวันที่มีความหมายความสำคัญในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์11พฤษภาคม2026เดือนลาวก็แม่นเดือน6แฮม10ค่ำแล้วให้ท่านได้ฟังความหมายความซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ซึ่งขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความปิ่นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นแผนบุกทะลุสีดานบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวกการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของด้านสร้างบ้านสร้างตาแสกและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนายังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละมติเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้วางแนวทางนโยบายที่ละเอียดแล้วเพื่อให้ปวงสลักพวกเขานำไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเป็นการซึมต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย50ปีก้าวเข้าสู่ปี2026นี้51ปีทำฝ่ายกระดบนะจังหวัดพวกเขาก็จะได้พร้อมพากันเฉลิมฉลองวันศาสตร์2ธันวาคมครบรอบ51ปี51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศชาติมีการเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักของพวกเขาแต่เหนือถึงใต้ล้วนแล้วแต่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งมีโสมหน้าอันใหม่โดยอิงไส้มูลเสื้อรูปมันขยันเพียรของปวงสลักของพวกเขาตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่มีความอิ่มน้ำสำราญเหลือกินกันมาจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวพักรัฐได้ทุ่มเททุนหอนอย่างมหาศาลเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชาติปรับปรุงทางด้านโครงร่างการไปมาหาสู่บ่จะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศเพื่อให้ปวงสลักของพวกเขามีความสะดวกสบายในการลำเลียงจราจรสินค้าเพื่อนำเอาอะไรครับแล้วนั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวครอบครัวมีความสมบูรณ์บ้านมีความเจริญบ้านมีความเจริญตาแสงและเมืองมีความพัฒนาประเทศชาติมีความหั่งมีเข้มแข็งอันนั้นถือว่าเป็นแนวทางนโยบายที่สลัดซ่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสลักพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังนั้นเลยว่าอยู่ในระยะเดือนพฤษภานี้มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเฉพาะมื้อนี้วันที่11พฤษภาวันที่9ของเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมินะสปปลาวของพวกเขาก็ได้มีคณะผู้แทนเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิหรือว่าวันไสยศาสตร์ตันฟัสซิตวันที่9ของเดือนพฤษภาปีนี้ครบรอบ81ปีส่วนว่าวันที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้จะเป็นมือครบรอบ67ปีวันไสยศาสตร์ภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชน19พฤษภาจะเป็นมือครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์24พฤษภาวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำปีนี้ครบรอบ66ปีแล้วและ31พฤษภาพวกเขาเพื่อรักษาสุขภาพรักชีวิตหลีกเว้นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้างดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกวนโนทูบาโกเดนะก็เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาในพนาว่าวนโนทูกูเบตกาเดเอิ้นว่าวันงดสูบยาทั่วโลกวันที่31พฤษภาฉะนั้นหักชีวิตหรือว่าหักคนอ้อมข้างรักษาสภาพแวดล้อมอากาศที่ปลอดโปร่งก็แม่นดูแลสุขภาพด้วยการปุสูบยาเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งในนั้นก็เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองเป็นสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายไปซึมในแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกำแนนในจุดหมายทิศทางในแผนนโยบายสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3และพันขยายอย่างแข็งแรงให้เป็นรูปธรรมและหนักแน่นนิดเดียวตัดสินใจสู้สนสร้างประเทศลาวให้เป็นประเทศกำลังพัฒนามีแรงรับปานกลางสูงยับเข้าใกล้ประเทศที่มีแรงรับสูงมีระบบการเมืองที่เข้มแข็งมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ทันสมัยกำลังการผลิตได้รับการพัฒนาหอบด้านโดยมีการพัวพันการผลิตที่สอดคล้องในก้าวหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้มีพื้นฐานนักแน่นก้าวขึ้นสู่ความอิ่มน้ำสำราญอย่างบ่หยุดยั้งในระยะที่ผ่านมาก็คือปัจจุบันฉะนั้นเพื่อเป็นการรับประกันความสามารถนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ในการเผยแพร่ซึมสร้างความพัฒนาเข้าใจกำแนนและผันขยายเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่เวียกงานตัวจริงของคะแนนการส่วนกลางและท้องถิ่นหักฐานเห็นปัญหาและความรับผิดชอบของตนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันได้ต้องหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปการเผยแพร่ซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้เลือกเสื่องทั่วถึงแทดกวงขวาง
ด้วยหลายรูปหลายสีหลายเครื่องมือที่สร้างความพระผู้เข้าใจให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงเพื่อให้ปวงสาวพวกเขานั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคฉะนั้นมาว่าปัจจุบันนี้แต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นมีการเผยแพร่มีการซึมมีการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยอิงแท้เงื่อนไขและกระโอกาสเพื่อความรับผิดชอบโดยของสหายเลขาคณะพรรคก็คือคณะพรรคทุกขั้นต้องสมทบแน่นและมีความกลมเกลียวระหว่างการซึมเอกสารของพรรคกับเอกสารของคณะการและท้องถิ่นเอาการซึมและผันขยายไปพร้อมๆกันการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต้องติดพันกับการสร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การปฏิบัติขาดหมายสู่โซนที่วางออกบรรลุผลสำเร็จทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาข้อคงค้างข้อขัดตกบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ทันการและมีประสิทธิผลส่วนว่าการสืบต่อจุดประสงค์ระดับคาดหมายก็เพื่อเป็นการปรับปรุงยกสูงรักมันการเมืองยกสูงน้ำใจเสียสละยึดมั่นอุดมการปฏิวัติของคณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานอย่างดิดเดียวเหนียวแน่นบ่หวั่นไหวคนแค้นต่อสภาพการต่างๆต้านและแก้ไขทัศนพิษเกี่ยวต่างๆตีถอยลัทธิคัมภีร์ตายตัวอาญาสิทธิเอกชนดิดเดียวแก้ไขการเสื่อมถอยด้านแนวคิดคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติแบบแผนดำรงชีวิตของสมาชิกพรรคพนักงานเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและภายในสังคมให้นักแน่นยิ่งขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพและความตัดสินใจสูงแต่หัวทีในการเสริมขยายสติปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างความเข้าใจรับรู้เกี่ยวกับการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นในการจัดตั้งเสื่อมซึมผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10เพื่อให้เกิดดอกออกผลและการหันเปลี่ยนด้านแนวคิดที่นำการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวตัวจริงให้ว่องไวแท้ตัวจริงมีประสิทธิผลนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาให้ประเทศชาติและประชาชนเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่คณะพรรคบรรดากระทรวงองค์การคณะพรรคนครหลวงและบรรดาแขวงในทั่วประเทศในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ให้เป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียดติดพันกับการผันขยายมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาแขนงการและท้องถิ่นตนบนจิตใจดังกล่าวนั้นยูแห่งการจัดตั้งผันขยายเข้าสู่ชีวิตตัวจริงกลายเป็นกระบวนการอันฟุ่มเฟือยกว้างขวางและแข็งแรงยั่งบ่หยุดยั้งในการเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลโดยเฉพาะเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพวกเขาต้องสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในทุกขงเขตเวียกงานบ่ว่าจะอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นก็คือในขอบเขตทั่วประเทศบ่ว่าจะเป็นทั่วพรรคทั่วรัฐและทั่วสังคมเป็นต้นก็แม้การสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านความรับรู้ทัศนะแนวคิดการกระทำแนวไส้ส่งเสริมด้านดีแก้ไขข้อขัดตกบกพร่องข้อคงค้างและสิ่งท้าทายต่างๆในระยะผ่านมาสร้างให้ได้ความเชื่อมั่นของพนักงานและประชาชนต่อการนำพาของพรรคการบริหารคุ้มของรัฐสืบต่อนำพาซีนำการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แฮม10คำท่านฝันกระดบนาปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2026ทำกลางสภาพบินฟ้าอากาศที่เต็มความหลวงเวียงจันทร์กับท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขความสะดวกและสิ่งหลายอย่างได้ปวงสละกับพวกเขาทุกเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆโดยความเป็นเจ้าการมีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังประกอบความคิดความเห็นในรายการอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีวันรับฟังเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์พร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำนี้เพิ่นว่าสมเสยได้ท่านสอบแห่งกำหักจริยกันได้ดีหลายแล้วก็ทองเพชรสิทธิเดชติดตามจากกองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพะบางตอนเช้านี้เห็นแสงแดดออกมาตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากสัญญาอาจารย์สอบแห่งกำหักครับฟังอยู่ทางเมืองหลวงน้ำทาเมื่อคืนนี้ฝนตกมัดเขื่อนแต่ตอนเช้านี้อากาศแจ่มใสดีเนี่ยอยู่หลวงน้ำทาฝนตกมัดเขื่อนเลยเมื่อคืนนี้นะตามที่สัญญาคำมาลาเพิ่นแจ้งไปอันนี้นักสู้ชีวิตเพิ่นว่าบ่แก้วฝนตกทุกมื้อแล้วก็หาอยู่หากินก็สะดวกสบายเขี่ยมสัญญาพรนี่ทำข่าวทำข่าวประจำรายการสุ่มสุกสัญญาพรทำข่าวทำข่าวประจำรายการสุ่มสุกวอลักกาวงเสบอนี่เพื่อนว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบังทุกประการเส้นเดียวกันเด้อสุ่มสุกวอลักกาวง
แล้วก็บัวสุกใส่สมผุบัวสุกใส่สมผุยเป็นว่ารับฟังปกติจากสำเหนือเซานี้อากาศแจ้งดีอันจากแถลงข่าวเมืองพินแขวงสวรรณเขตเพื่อถามข่าวทางข่าวสบายดีนะครับอันนี้เพื่อนว่าสบายดีทำจัดรายการได้ดีหลายผมมาจันติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองกระดึมแขวงเสือกองรับฟังรายการของข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นทางเฟซบุ๊กเราอันนี้จากอุคำบ่อนี้จากอุ่นคำอุ่นคำกองจันทะวงรับฟังอยู่ทางบ้านทุ่งกระหลงเมืองปักซองเด่นหนาวอยู่ส่วนกาแฟสัญญาณบ่อยากดีปันใดฟังบ่อยากได้ดีปันใดนะยิงใส่ซิมันสัญญาณขึ้นหรือว่าบางท้องถิ่นสัญญาณขึ้นวิทยุของพวกเราฟังขึ้น AM บ่ได้กับฟังขึ้น FM ขึ้นให้ 3.7 หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นนะอุ่นคำเนาะฟังรายการของพวกเราฟังทั้งคืนห้อย 3.7 ก็ได้เด้อเวลาที่เหลือจะให้ท่านได้ฟังความหมายของเสื้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิถาวรวิเศษสีบัวทองสีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบแห่งกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไว

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังผิดเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกๆท่านมาพบพอกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์รายการนี้นำเสนอท่านรับฟังเริ่มแต่เวลา 8:00 น. 5 8:30 น. 30 นาทีมาพบพอเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำรายการนี้สาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นซุ่มใส่เก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาแสงลายบอนลายเค้กแกงก็แม่นสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วกะเกียมใส่การผลิตฤดูฝนตื่มอีกเนาะจังใดก็แม่นเอาใจใส่สำหรับบอนที่ยังบ่ทันได้เก็บเกี่ยวเมียนมัดสำเร็จเพื่อเฮ็ดได้ใดเนาะให้การผลิตท่วงทันตามฤดูกาลนั้นในต้องได้คุ้นเคี้ยวสำหรับสาวเกษตรกรพวกเฮาเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบยืนยงนั้นสาวกสิกรพวกเราต้องได้มีวิธีการมีเทคนิคคืออะไรอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายท่านมาฟังสำหรับทานทีคิดเนาะอยากปลูกผักออร์แกนิกหรือว่าผักปลอดสารพิษนั่นแหละอันนี้พวกเราต้องได้มีเทคนิคเนาะมีวิธีการคืออะไรเด้อันนี้สำหรับทานที่บ่เคยเฮ็ดมาก่อนเอาไว้ตอนท้ายจะมาฟังพบพอกันตอนนี้ท่านฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ได้เปิกบานมนซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบยืนยงสำหรับสากลกสิกรอันนี้ต้องในปฏิบัติคืออะไรเด้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตกสิกรรมเพราะว่าดินท่านเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ว่ามีความสำคัญอยู่ในการพัฒนาด้านกสิกรรมบ่น้อยไปกว่าน้ำอากาศเหตุธาตุต่างๆและอินทรีย์วัตถุผิวหน้าดินจากอดีตจนฮอดปัจจุบันนี้ท่านก็มีความเสื่อมโทรมลงจากธรรมชาติยิ่งประชากรเพิ่มขึ้นการนำใช้ทรัพยากรดินก็ยิ่งสูงขึ้นดินก็ยิ่งเสื่อมโทรมไปขึ้นอันนี้พอเราจะเห็นได้จากพืชที่ว่าปลูกมีผลผลิตลดต่ำลงดังนั้นท่านจึงจำเป็นจะต้องได้มีการปรับปรุงบำรุงดินอยู่เสมอเพื่อว่าให้ได้หับผลผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ในเมื่อก่อนสาวกสิกรพวกเขามักนำใช้ปุ๋ยสีเคมีนี่แหละเนาะจนถึงเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังนำใช้อยู่เพราะว่าต้องการเล็งผลผลิตให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวและวางผลกำไรลายเหตุให้ดินทึกหลุดคุณภาพลงจนใช้การบ่ได้สาเหตุที่ว่ามีการเสื่อมโทรมของดินท่านอันนี้ก็ย้อนว่าการใช้ที่ดินบ่เหมาะสมนั่นก็คือการเฮ็ดกสิกรรมอยู่ในเนื้อที่ที่ว่าเป็นเนินสูงการเฮ็ดนาบอนที่เป็นดอนโดยเฉพาะก็เป็นเนื้อที่ที่ว่าเป็นดินทรายและเศษหินที่ว่าปนอยู่ในเนื้อที่ดินลายเฮ็ดให้เกิดการสะล้างพังทลายสูงและอีกอันนึงก็คือการปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆปีอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะที่ว่าพืชต้องรูดเอาถาดอาหารอยู่ในดินท่านไปใส่เมื่อบ่มีการปลูกพืชอื่นหมุนเวียนนั่นก็คือพืชตระกูลถั่วอันนี้เป็นเวลารดนานท่านดินจะเสื่อมโทรมลงจะเห็นได้จากผลผลิตหลุดลงเมื่อดินขาดแห่ถาดอาหารส่วนการลักลอบตัดไม้การบุกลุกป่าเพื่อเฮ็ดกสิกรรมอันนี้ก็เห็นให้ดินคาดอินทรีย์วัตถุหน้าดินคาดความสุ่มซืนและปริมาณฝนน้อยลงการสะล้างพังทลายสูงคาดเทคโนโลยีที่ว่าเหมาะสมและก็มีประสิทธิภาพนั่นก็คือบ่ฮู้คุณภาพของดินการใส่ปุ๋ยพันธุ์พืชวิธีการที่ว่าถูกต้องอยู่ในการปลูกพืชอยู่ในเนื้อที่ดินที่มีความเนินสูงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชวิธีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอันนี้ท่านก็ให้มีคุณภาพดีนั้นพวกเขาเฮ็ดได้หลายวิธีท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นอาการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกพืชคุมดินใช้วัสดุคุมดินใช้เศษเลือดของพืชหรือว่าสัตว์ปลูกพืชหมุนเวียนเพราะว่าการปรับปรุงบำรุงดินท่านพวกเขาควรใช้หลายวิธีรวมๆกันอันนี้เนื่องจากว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆถ้าหากว่าใช้เพียงสนิทเดียวก็เหตุให้ต้องใช้อยู่ในปริมาณที่ว่าหลายจึงควรพิจารณาปริมาณการใช้ตามกำลังความสามารถที่มีแต่ถ้าหากว่าใช้การปรับปรุงบำรุงดินด้วยหลายวิธีรวมกันปริมาณที่ว่าใช้อยู่ในแต่ละสนิทท่านก็จะลดลงอันนี้ท่านก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หลายและพวกเขาควรมีการปฏิบัติบำรุงดินอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเพื่อว่าหักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอ และเพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรกรรมอยู่ในระยะยาวต่อไปแต่สิ่งสำคัญที่พ่อเฮาจะต้องได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงดินและการบำรุงดินอยู่ในแนวที่ดินเกษตรกรรมที่ว่าเป็นดินทรายนั่นก็คือดินผุพุยปนทรายดินเหนียวปนทรายดินปนหินแหอันนี้พ่อเฮาควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รวมกันนั่นก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินอยู่ในอัตรา2ต้นต่อไร่ขึ้นไปส่วนไม้ให้มากพอเฮาควรมีการใส่ปุ๋ยหมักห้องกลคุ้มปลูกเนาะแล้วก็ขุดใส่อ้อมหอบคุ้มปลูกอยู่ในปีต่อไปหรือว่าปลูกพืชปุ๋ยสดอันนี้แล้วพอเฮาก็ไถท่มการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีหั้นก็ยังมีความสำคัญต่อการปลูกพืชทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นอ้อยมันต้นสลีหรือไม้ให้มากประเภทต่างๆแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเป็นดินตื้นอันนี้บ่มีหน้าดินพอเฮาควรใส่ห่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆนั่นก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดอันนึงการใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องมีความรู้ว่าสูตรใดใส่กับพืชชนิดใดจึงจะได้รับผลดีแต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนถ้าว่าอยู่ในดินส้มอันนี้พอเขาสังเกตได้จากพื้นที่ที่ว่าเป็นดินต่ำมีน้ำแสคังน้ำท่านจะใส่จำเป็นต้องใส่ปูนข้าวหรือว่าหินปูนฝุ่นใส่เพื่อว่าเป็นการปรับปรุงดินอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบยืนยงสำหรับสาวเกษตรกรพวกเขาในการเพิ่มพูนผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมให้ได้รับผลผลิตดีก็ลองนำไปปฏิบัติลองเบิ่งเนาะเทคนิคง่ายๆท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
3: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองผสม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ูป้ามีเจ้ามาจะใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
1: ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เปิ้กหวานมันซึ้งกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็เป็นกําลังกงกงเงยๆอยู่ตามทงไห่ทงนาพุ่นแหละเพราะว่าฤดูการเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้าหน้าแสงของสาวกสิกรพวกเฮาพร้อมทั้งพืชฤดูแล้งเนาะจังได๋ก็แม่นเอาใจใส่เนาะเพื่อเฮ็ดให้ผลผลิตที่พวกเฮาทุ่มเทเหือแห้งและถึนฮอนลงไปนั้นให้ได้รับมากผลกลับมาตามตลาดคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้ลายให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินและผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเนาะนำพาครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะเฮามาฟังเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมตื่มอีกโดยเฉพาะก็แม่นตอนต้นรายการฟังการปรับปรุงดินไปแล้วท่านใดที่คิดอยากปลูกพืชผักไว้บริโภคเองหรือว่าปลูกเพื่อเป็นสินค้าก็ดีโดยเฉพาะผักที่บ่อใส่สารเคมีผักออร์แกนิกผักอินทรีย์นี่แหละจะมีเทคนิคการปลูกคืออะไรอันนี้ผักออร์แกนิกหรือว่าผักอินทรีย์ถ้าจะเว้าให้เข้าใจง่ายแล้วก็คือผักที่ว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงลายบ่มีการใส่สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์แท้ๆที่ว่าเกิดจากธรรมชาตินะเป็นผักอินทรีย์ที่ว่าพวกเขาสามารถบริโภคมีความปลอดภัยเพียงแต่ว่าการปลูกหั้นจะต้องมีการตัดแปลงสภาพต่างๆเพื่อปรับแบบธรรมชาติเช่นปุ๋ยในดินการบำรุงดินอากาศความซุ่มของน้ำและอื่นๆเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านส่วนผักอินทรีย์ก็แม่นได้รับความสนใจหลายจากสาวกสิกรมืออาชีพก็คือสาวกสิกรสมัครลิ้นหรือว่าผู้ที่ว่าปลูกเป็นอาชีพเสริมปลูกไปกินเองเพราะว่าการปลูกพืชแบบออร์แกนิกก็มีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่สำคัญท่านก็ยังมีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์อีกถ้าท่านกำลังสนใจอยากเห็ดส่วนผักอินทรีย์อยู่ออมแอมเหือนของทานเนาะมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคง่ายๆเนาะสำหรับการเฮียนปลูกผักอินทรีย์เพื่อทดลองนำการเบิ่งเนาะก่อนอื่นหมดท่านผู้ที่ว่าจะปลูกผักอินทรีย์ก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องของแสงแดดการจะเฮ็ดส่วนผักให้งอกงามสมใจแสงแดดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าของส่วนจำเป็นต้องได้คำนึงถึงเพราะว่าผักส่วนใหญ่หั่นมักแสงแดดอย่างน้อยนี่ก็ต้องมีแสงแดดส่องอยู่ในบริเวณน่านปลูกผักประมาณมือละ 4-5-8 ชั่วโมงส่วนขนาดเนื้อที่ส่วนสำหรับผู้ที่ว่าเริ่มต้นปลูกผักอินทรีย์ควรเริ่มต้นปลูกอยู่ในเนื้อที่น้อยหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าทานจะได้บวรบัดพืชผักของทานได้ง่ายและก็ทั่วถึงถ้าหากว่ามีเนื้อทีขนาดใหญ่ก็สามารถปลูกต้นไม้ขึ้นซ้อนกันซึ่งอันนั้นก็แม่นบ่เหมาะสมแน่นอนอันนี้พวกเราต้องได้แยกเป็นโซนเนาะในการปลูกและดินที่ดีการเฮ็ดให้ดินเป็นดินที่ว่ามีคุณภาพจะช่วยเพิ่มผลผลิตของผักอยู่ในส่วนโดยจากหน้าดินลงไปประมาณ 2-5-4 ซมอันนี้แม่นให้เฮาบำรุงโดยใช้ใบไม้เฟืองปกหน้าดินและก็หดน้ำส่วนพวกเฮาจะนำใช้แนวพันธุ์หรือว่าซื้อพันธุ์ไม้สำหรับผู้ที่ว่าเริ่มต้นเฮ็ดส่วนผักอินทรีย์หั่นควรปลูกผักเพียงบางสนิทก่อนเนาะและบ่ควรจงแนวพันธุ์ไว้หลายปลูกเฉพาะที่ว่าตัวเองมักรับประทานเท่านั้น ส่วนปุ๋ยอยู่ในปี11หั่นทานควรมีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอันนี้มันควรเติมแฮทาร์ดให้ดินเดือนละครั้งก็ได้เฉพาะจุลินทรีย์หั่นปุ๋ยอีกชนิดที่ว่าพวกเฮาจะแนะนำก็คือการใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ว่าเกิดจากการหมักหัวเสือกับใบซากากน้ำตาลอันนี้ก็เนื่องจากว่าจุลินทรีย์มีความจำเป็นหลายสำหรับการเพิ่มสร้างอาหารอยู่ในดินเพื่อปลูกผักออร์แกนิกหรือว่าผักอินทรีย์สำหรับสาวเกษตรกรก็ดีหรือว่าบรรดาท่านที่คิดอยากปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัวลองเอาเทคนิคนี้ไปปลูกกันลองเบิ่งเนาะเพื่อว่าท่านจะได้หาผลสำเร็จในการพัฒนาในเรื่องของอาหารการกินอยู่ภายในครอบครัวตนเองโดยเฉพาะการปลูกพืชผักโดยบ่ใส่สารเคมีจะมีความปลอดภัยทั้งผู้ปลูกผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมเอาล่ะท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการวันนี้ฮั่นได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ร้ายการเสียงเพลงกลางทงนาออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีหา 9:00 น
1: ป้าปุ๋งระบอบนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการดำรงชีวิตให้ปลอดใสสบายดีท่านผู้ฟังและเพื่อนมิตรและการทุกทางที่กำลังรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทงนาและการนี้มีเหตุทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 8:30 หา 9:30 ดำเนินรายการมื้อนี้สุถนอมวินัยยะบอกว่ากำลังจะเดินทางอยู่สำนักงานห้องล่าห้องการหรืออยู่บ้านไปส่วนกันแล้วหรือไปตลาดเขาเข้าใจดีว่าการเฮ็ดเวียกเมื่อยและเต็มไปด้วยความท้อและความหับผิดซอบสูงมันต้องมีความท้อซ้ำใดทางในการขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพบกับเรื่องราวที่ดีๆมีความตั้งใจสู้ซนเพื่อครอบครัวพักใจให้สบายกินน้ำเย็นฟังเพลงกับทางรายการที่จะฝากต้อนให้เป็นประจำแล้วจึงลุยเวียกกันตื่มเพื่อเป็นแห้งบันดาลใจให้ชีวิตบางทีต้นทุนเฮามีน้อยสิ่งที่ต้องมีหลายกว่าคนอื่นก็คือความอดทนคนเฮาทุกคนเกิดมาต่างกันการใช้ชีวิตก็ต่างกันหากเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อเป้าหมายสิ่งใดแล้วทุกอย่างต้องมีผลสำเร็จตามมาเสมอเพียงแต่บ่ท้อถอยบ่ยอมแพ้กับปัญหาคิดซะว่าอุปสรรคคือบททดสอบของชีวิตหากผ่านไปได้นั้นคือบทเรียนอันใหญ่และประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนมอบเพลงให้ฟังกันก่อนแล้วระยะ2มาฟังเรื่องราวดีๆน้ำกันกับทางรายการกันตื่ม

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกับลุงหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่นะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ความรู้เข้าสู่ตัวเอง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาเป็นระยะที่เข้าหน้าฝนกันแล้วท่านผู้ฟังยุคเขตของไผท้องถิ่นใดแน่มีฝนตกแฮงบ่การเกษตรของท่านระยะนี้เดเป็นแนวใดเข้าสู่ระยะที่ว่าชาวเกษตรกรหรือว่าชาวนาเฮาเองต้องออกแฮงแข่งขันกันในการกะเกี่ยมเฮ็ดนาปีเพื่อซอกผลผลิตแนวพันธุ์เอาใจใส่เกี่ยมรับมือกับหลายสถานการณ์บ่ว่าจะเป็นสภาพอากาศน้ำดินภูมิสันฐานการรักษาจนฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวท่านผู้ฟังการเฮ็ดนาอยู่ลาวบ่แม่นเป็นเพียงแต่การปลูกฝังเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่มันแม่นวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนลาวมาดนนานแล้วเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักการเฮ็ดนาจึงมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจประเภทของการเฮ็ดนาในลาวเฮาสามารถแบ่งการเฮ็ดนาออกเป็น2แบบหลักตามสภาพภูมิสันฐานนาลุมคือหรือว่านาทงเป็นการเฮ็ดนาในเขตทงเพียงอาศัยน้ำฝนหรือระบบส่วนรับประทานส่วนหลายจะเฮ็ดนาปีในฤดูฝนและบางเขตที่มีน้ำเพียงพอก็จะเฮ็ดนาแสงในฤดูแล้งนาโคกหรือนาหัวในการเฮ็ดไฮเป็นการปลูกข้าวตามเนินภูหรือเขตสูงโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักส่วนหลายแม่นพบเห็นอยู่ทางภาคเหนือของลาวนาคันไดเป็นภาพที่สวยงามในเขตผู้ดอยซึ่งชาวนาจะขุดดินตามความค่อยของภูให้เป็นขั้นๆเพื่อขังน้ำไว้ปลูกข้าว

หักชีวิตอย่าคิดทำลายจงตั้งใจใส่การทำเฮียนอดทนเพียรทำเฮียนศึกษาเป็นตำรานำผลดีในอนาคต

ฟังเพลงแล้วมาฟังต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการเฮ็ดนาแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตชาวนาลาวมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนการตกกล้าเริ่มแต่เดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนาเมื่อฝนเริ่มตกการไถนาในสมัยก่อนจะใช้ควายเป็นหลักแต่ปัจจุบันส่วนหลายเปลี่ยนมาใช้รถไถนาเดินตามก็คือควายเล็กเพื่อความสะดวกการปักดำเป็นระยะเวลาที่คนในหมู่บ้านมักมาลงแขกหรือซวยเหลือสามัคคีกันดำนาการเก็บเกี่ยวเมื่อฮอดฤดูหนาวเดือนพฤศจิกหาเดือนธันวาเข้าออกห้วงเป็นสีคำสาวนาก็จะพากันลงเก็บเกี่ยวและนวดเข้าเพื่อเอาไปไว้ในเล้าความผูกพันกับเฮ็ดคองประเพณีการเฮ็ดนาในลาวมักจะมาคู่กับความเสื่อพิธีเลี้ยงผีตาแหกเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้ซวยปกปักรักษาต้นข้าวให้งอกงามและบ่ให้มีศัตรูพืชมาทำร้ายบุญกองข้าวเป็นการเฮ็ดบุญเพื่อแสดงความผู้บุญคุณต่อเมโพศพเทวดาแห่งข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วการเปลี่ยนแปลงมาในปัจจุบันก็เห็นได้ว่าการเฮ็ดนาในลาวเริ่มหันเป็นทันสมัยหลายขึ้นมีการนำใส้เครื่องจักรปุ๋ยและเทคนิคการปลูกใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตนอกจากการปลูกเพื่อกินเองแล้วหลายครอบครัวยังปลูกเป็นสินค้าเพื่อส่งออกโดยเฉพาะแมนข้าวไก่น้อยและข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อของลาว

0: ากเฮ็ดยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
1: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: ท่านผู้ฟังกลับมาสู่รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาเช่นเคยหวังว่าเพลงที่เปิดให้ฟังคงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยว่าด้วยเรื่องการเฮ็ดนาคันใดก็ถือว่าหาเบิ่งได้ยากในปัจจุบันนี้เพราะก็มีน้อยในการเฮ็ดนารูปแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือที่เฮาพบเห็นกันการเฮ็ดนาคันใดแม่นภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชาวลาวที่อาศัยอยู่เขตผู้ดอย

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่แม่นรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของการเฮ็ดนาประเภทนี้1เป็นอย่างต้องเฮ็ดเป็นขั้นใดเนื่องจากพื้นที่ในเขตภาคเหนือเส้นแขวงพงสาลีเสียงขวางหัวพันส่วนหลายเป็นผู้สูงและมีพื้นที่หาบเพียงน้อยชาวนาจึงได้ขุดดินตามความค่อยของเนินภูให้กลายเป็นคันเพื่อเก็บกักน้ำให้สามารถขังน้ำไว้โลเลี้ยงต้นข้าวได้ป้องกันการเซาะเจือนการเฮ็ดเป็นคันช่วยลดความแห้งของน้ำฝนที่จะไหลสะล่างนาดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นออกไป 2. ระบบการจัดน้ำเหนืองฝายนี่เป็นหัวใจสำคัญของนาคันไดชาวนาจะสร้างฝายเพื่อกั้นน้ำจากห้วยที่อยู่บนสูงแล้วขุดเหมืองฝายให้น้ำไหลลงมาตามไหลภูน้ำจะค่อยๆไหลจากนาคันเทิงสุดลงมาหาคันลุมสุดอย่างปิดระบบ 3. ขั้นตอนและความยากลำบากการเฮ็ดนาคันไดต้องใช้ความอดทนสูงกว่านาลุมหลายการเกี่ยมดินบ่สามารถใช้รถไถนาใหญ่ได้บางบนต้องใช้แรงงานคนขุดดินหรือใช้รถไถนาเดินตามขนาดน้อยการรักษาคันนาคันนาคันไดต้องได้หับการเบิ่งแยงเป็นพิเศษเพื่อบ่ให้มันเจือนลงมาทับคันลุมในเวลาฝนตกนักการเก็บเกี่ยวเมื่อเข้าสุกชาวนาต้องหามเข้าขึ้นลงตามไหลภูที่สันเพื่อนำเข้าไปเก็บไว้ในเล่า 4. ความสวยงามและการท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตเสบียงอาหารแล้วนาคันไดยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและดูเขียวขจีเดือน7หาเดือน9ทงนาจะเขียวงามเต็มภูอากาศสดชื่นแจ่มใสและดูสีค้ำเดือน10หาเดือน11เป็นระยะที่เข้าสุกเหลืองอารามเต็มไหลภูเป็นภาพที่สร้างภาพมักไปเก็บภาพหลายที่สุดสิ่งที่น่าสนใจนาคันไดบ่ได้มีเพียงแต่ความงามแต่มันยังแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนเพราะการจัดการระบบน้ำห่วมกันนั้นต้องได้อาศัยการตกลงและแบ่งปันน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเสียงเพลงกังทงนาที่มาฝากต้อนกันเป็นสารานาฮู้หรือว่าความฮู้ดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดนากว่าชาวนาจะได้ข้าวกินหรือทรงเป็นสินค้าถือว่าบ่ธรรมดากันเลยท่านผู้ฟังฉะนั้นเฮาผู้บริโภคก็ควรฮู้จักรักษาและคุณประโยชน์ของเขากินข้าวทุกคำให้จดจำคุณค่าหยาดเหงื่อซาวนาที่ลังลุงสู่ดินกว่าจะได้มาให้พวกเราได้กินมันบ่แม่นทรัพย์สินแต่มันคือชีวิตของคนปลูกมาฮอดนี้และการเสียงเพลงกลางทุ่งนาที่ออกอากาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 8:30 หา 9:30 วันจันทร์หาวันศุกร์จะได้ลาความร่วมกันก่อนไว้พบกันใหม่ตามมุมเวลาเก่าเช่นเคยสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิบัติสำเร็จนะว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกบ้านเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกบ้านเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียดนามดังกล่าวเอาไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็ระบบไฟของเราพร้อมเพื่อเราสำเร็จ
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ตึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเคิงค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
6: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
5: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
6: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นทินอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
5: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและ7หลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปกระดมคนควายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนควายแรงถึงสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจ

ประกอบส่วนเข้าในเวียดงานมนุษธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: ั้นว่าใจประสงแล้วกลางดงกวาดทงขั้นว่าใจขี่คานกลางบ้านกวาดง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่าน
0: สบายดีไม่ละกันที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา11โมงถึง12โมงและการเพียงก่อนเที่ยงออกทางระบบ AM นะวันจันทร์ถึงมื้อวันอาทิตย์
1: เจ้าแม่นแล้ว AM จันทร์ฮอดอาทิตย์เนาะแต่สำหรับ FM ก็คือพฤหัสศุกร์เสาร
0: ์แม่นแล้ว3มื้อ
1: เจ้า
0: ชื่อได้ทุกท่านได้บางท่านมาไปค้นหา FM ฟังมื้อนี้ก็บ่ได้ยินมื้ออื่นก็บ่ได้ยินมื้อก็บ่ได้ยินบัดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์บัดอ้าวคลาดบ่ได้ยินบัดว่าหั่นนะเนาะเอาก็แจ้งไปรายการเลยก็คือเว้าแล้วรายการใหม่เพิ่นกำลังพร้อมดำเนินรายการออกพร้อมกันในทั้งสองระบบ
1: แม่นแล้ว
0: AM แล้วก็ FM เด้อพี่น้องเด้
1: อพร้อมกันเลยเนาะไผที่หมุนไป FM 103.7 ตอนนี้กับแม่นได้ยินเสียงรายการอุตสาหกรรมการค้าเน
0: าะ
1: ส่วนมารายการเพลงก่อนเที่ยงเนี่ยนำมิดรายการหมุนมาทางระบบ AM เด้อ
0: เจ้าเอาพอรายการมื้อนี้เวลากับไว้ไว้ปุ๊บปั๊บบ่เดียวมื้อนี้วันจันทร์11พฤษภาคม2026แล้วท่านผู้ฟังเอ้ยเวลาอยู่ไว้เด้
1: แม่นแล้วว
0: ันนี้ก็แฮม10ค่ําเดือน6ปีมาเมียจุลศักราช1388
1: เจ้า
0: พุทธศักราช2569มาพร้อมกับท้องฟ้ามื้อเช้านี้มืดครึ้มคือสิตกอีก
1: เจ้า
0: บ่ตกแต่ว่าฮ้อนเอ้าเอ้าได้อยู่นครจันทร์กับบ่เฮาตอนนี้
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะสภาพอากาศบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็ฟ้าแดดอบอ้าวเนาะพัดเปลี่ยนกันไปก็ฝนตกมาแดดก็แม่นชาวเกษตรกรสิดีใจเน
0: า
1: ะ
0: ได้น้ําเพื่อทําการผลิตเนาะปลูกพืชปลูกผักมีซีซ้อมได้สัตว์แดดก็สิได้เลี้ยงในการลงให้ลงนาหัวส่วนนี่แหละสัตว์เลี้ยงของตนเองเด้
1: เจ้า
0: บ่มีน้ําห้วยสัตว์ก็ตายกันแน่นอนบ่ได้กินน้ําเนาะ
1: เนาะเว้าเรื่องปลาไหม้เด้เน
0: า
1: ะพันมากะอ้าวไฟไหม้เด้แห้งแล้งหลายไฟไหม้ลําปลาเนาะฝนตกมาแดกก็สิได้ซุ่มซื้นขึ้นมาแน
0: ่
1: เน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆเอ้าอันนั้นก็มันเว้าสู่บรรยากาศเนาะยามฟ้ายามฝนคือเว้าแหละฤดูฝนเด้มันก็ประสาจากบ่ได้เด
1: ้เ
0: ป็นยามพยามมันเนาะยามฮ้อนก็ฮ้อนยามแล้งก็แล้งยามฝนก็ฝนยามหนาวก็หนาวซะแล้ว
1: เจ้า
0: บ้านเฮามันมีแต่2ฤดู
1: เจ้า
0: บ่แม่น4ฤดูได้บางคนว่าบ่4ฤดูบ่บางคนฤด
1: ู
0: มันมีฤดูแล้งฤดูฝน
1: ฮ้อนหนาวอ
0: ีกฤดูฮ้อนฤดูหนาวบ่มีได้ทุกท่านเด้มีแต่ว่าฤดูแล้งและฤดูฝนยามฮ้อนกับยามหนาว
1: เจ้า
0: บางคนเข้าใจโอ้มี4ฤดูว่าซั่นบ่แม่นแล้วบ่บ้านเฮามีแต่2ฤดู
1: เจ้าเนาะยามนี้หลายๆบ้านมันก็บุญบั้งไฟอาทิตย์ผ่านมามีหลายบ้านขนาดใดเห็นอันนะเขาเจ้าไปหลายแล้วมันนาคันทุงบ่ที่ผ่านมาเออแล้วก็อีกหลายๆบ้านเลยเนาะบุญบั้งไฟเนาะ
0: เจ้าบุญบั้งไฟหลายบ้านแล้ว
1: ขอฟ้าขอฝนกัน
0: จ้า
1: อาทิตย์แล้วนี้ลำแสงเพชรกับพระสัมพันธ์เนาะบ้านเพิ่นก็จัดบุญบั้งไฟกันบั้งไฟหมื่นพุ่นน่ะโ
0: อ้ก่อนหน้านี้นี่ภาพอดีตมันขึ้นเด้
1: เจ
0: ้
1: า
0: สุภลิน11พฤษภาคม2019อันนี้ก็เหตุการณ์บุญบั้งไฟได้
1: เจ้า
0: อยู่บ้านพลไซเมืองพลหงแข่งเรื่องจันทร์วันที่11พฤษภาคมมันขึ้นมันเตือนนะงานบุญบั้งไฟบังเอิญในมื้อนั้นนั่นบั้งไฟไปตําหัวเด็กน้อยได
1: ้
0: เนาะบ่แม่นบั้งไฟที่จุดอยู่ที่ข้างคณะกรรมการได้เกี่ยมไว้แต่เป็นบั้งไฟน้อยที่พ่อแม่ประสุดเอามานั่งขายอ่ะนะ
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วมันเพิ่นเล่าให้ฟังว่าสายคนผู้ก่อเหตุจูดบั้งไฟได้เอามือนี่จับจูดบั้งไฟที่ตนเองซื้อมา
1: อ
0: ยืนอยู่กลางคนหลายๆที่ไปร่วมงานหลายอย่างหลายแต่บ่เป็นมันบ่เป็นดังที่เราคิดไว้เมื่อบั้งไฟที่จูดได้เกิดมันสุบัดนี้น่ะบั้งไฟบ่ขึ้นน่ะนะ
1: บัดนี้เราผัดยืนจับจูดเนาะ
0: สายคนนั้นมันเกิดอาการฮ้อนมือแล้วก็ทิ่มเอาแล้วทิ่มมือ
1: นะทิ่มตกใจแล้วก็ทิ่มแล้วแหละ
0: บังเอิญบั้งไฟมันบ่ทันเบิดมือมันสุอยู
1: ่
0: นะห่วยมันบ่เบิดเนาะบังเอิญมันก็ไปสุผ่านผู้คนแล้วมันชิ่ว
1: มันเจิดไปแล้ว
0: ที
1: ่บ่หัน
0: ตําหัวเด็กน้อยเนาะถือว่าล่าสุดอันเพิ่นได้แจ้งมาก่อนนั้นว่าเสียชีวิตได
1: ้เอ้า
0: ตอนนี้เจ็บเลือดออกหลายเนาะก็แม่นเสียชีวิตต่อมา
1: เจ้า
0: อันนี้มันเหตุการณ์11พฤษภาคม
1: เจ้า
0: 2019ถือว่า7ปีหลังอยู่ทางบ้านพลไซเมืองพลโฮงแข่งจันทร์เด้
1: เจ้า
0: อันนี้มันเหตุการณ์มันสะเทือนจิตใจคือว่าหลายยามบุญเด้อบุญบั้งไฟปีนี้หรือว่าปีต่อไปลิ้นก็ให้อยู่ในความผิดชอบบ่แม่นสิไปจุดซะจุดใส่คือเพิ่นบ่แหละจับบักไฟเลาะจุดจุดชื่อจุดไปจุดมันมันฮ้อนแล้วลงป้อยนะตัวอย่างมันบ่ขึ้นนะอันตราย
1: เพราะสังเกตเวลาเฮาออกไปบุญบั้งไฟเนาะโดยเฉพาะแล้วงานบุญบั้งไฟนี่เพิ่นจะจัดอยู่ทางเขตนอกเนาะสังเกตอันน่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้าดอกเพิ่นเอาบั้งไฟน้อยๆไปวางขายหั่นน่ะเนาะแต่ว่าส่วนหลายมันเด็กน้อยเด้อมักไปซื้อมาจุดนี่เนาะบางเทื่อก็มาจุดแข่งกันบางเทื่อก็จุดม่วนจุดหยังนี่แหละเน
0: า
1: ะแล้วก็เกิดอันตราย
0: แม่นแล้วเอาสำเร็จก่อนเนาะ บัดนี้หน้าไม้เฮาสิว่าแล้วได้บัดนี้คือสิบ่ได้ฟังจากโทรศัพท์ก็บ่ได้
1: เสียดายเนาะหน้าไม้บ่ได้ท่านผู้ฟัง
0: หมายเลขเก่าเฮา0305063356อ่ะมีปัญหาเนาะทั้งศูนย์แล้วก็แจ้งกลับมาว่าต้องได้ไปลงทะเบียนมาอีกบัดนึงเพราะว่าบ่ได้ใช้โดดแล้วเด้ม
1: ัน
0: ตัดจังซั่นมันตัด
1: เจ้า
0: ก็สิได้ไปพัวพันใหม่เนาะนั่นก็แจ้งบริการอดใจรอเด้อสำหรับหน้าไม้มีแต่ว่าทั้ง Facebook ซะผู้ลุงแม่ป้าฟังรายการในตอนนี้ LNR InfotainmentLNR Infotainment ฟังชมผ่านเพจก่อนหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้เนาะเว็บไซต์มีรายการอยู่ทั้งภาคเหนือทั้งอันบ่แก้วบ่ท่านของก็ไปแจ้งมาแต่ว่าฟังผ่านออนไลน์นี่บ่ได้เลย
1: บ่ได้
0: เพิ่นแจ้งกลับมานี่บ่ได
1: ้อ๋อเป็นหยัง
0: เพิ่นว่าโอ้เป็นหยังเบิ่งให้เด้อแต่ที่แล้วมาฟังบ่ได
1: ้ออนไลน์บ่ได้เนาะเจ้าคือสิแม่นอันนั้นที่บ่เว็บไซต์ที่บ่ให้เพิ่นฟัง
0: เว็บไซต์เพิ่นฟังเว็บไซต์บ่ได้เลย
1: อ๋อเจ้า
0: ๆแต่ว่านี่โอ้มีรายการมันโทรมาแล้วมัน
1: จะ
0: เบอร์เป็นรายการ
1: ชื่อดิ
0: เอาไปแล้วดิพอได้แจ้งไป5665923ก็จะเป็นชื
1: ่อ
0: เอาเบอร์สมลาก็ได
1: ้เจ้า
0: แก้ไขไปก่อนตอนนี้สบายดี
1: สบายดี
0: โอ้สบายดีสบายดี
2: เอ้ยนะสวยนะเบอร์มันก็บ่ได้เนาะเบอร์ก็บ่ได
0: ้โอ้ไอ้บุญตั้งว่ะ
2: เออ
0: โอ้ยไอ้รบกวนไอ้พรเสียงวิทยุลงในมันหอนวิ่งวาววิ่งวังวิ่งวังอยู่นี่
2: เออ
0: มันสิลงบ่ฮู้เรื่องได้จักหน่อยเอาเพลงหยังบ่นี่น่ะ
2: เอาไว้เอาเพลงนั้นเด้อมื้อนี้เด้อเพราะว่าสิกินนั้นน่ะจักสิไปซื้อดาสาวคายหอยเด้อ
1: หือ
0: สาวคายหอย
1: คายหอย
0: น้ํามีหอยออกหลายบ่
2: หอยก็บ่ได้เจียวก็ซื้อหอยมากินเด้อมื้อนี้น่ะ
0: ต้มหอยเนาะจําเจียวส้มเนาะใบบะขามอ่อนเนี่ยอื้องอมาแล้วน้ําลายไหลเจ้า
2: อามามาจะมาลาเด้อแล้วก็สาวสุภลินแน่สวัสดีเด้อ
0: จ้าจ้า
2: จ้าตลาดกลางเด้อ
0: เออเออเออ
2: เด้อ
0: เนื้อไหนมันบ่นอาลามงนะจานที
2: ่โอ้ฮอนอยู่พี่ก็ฮอน
0: บ่บ่เนื้อไหนเพียงเจ้าสาวไข่ห้อยนี่นะ
1: ทานอยู่บ่
0: มันบ่ได้เว้าเรื่องลามงอนาจารย์หยังติเนื้อไหนมันน่ะ
2: สาวไข่ห้อยแล้วเฮ็ดล่ะ
0: นั่นแหละเขาหมายว่าไอ้ได้ฟังแล้วบ่เนื้อไหนมันเป็นจังได๋จังได๋เปิดไปมันห้วยเข้าเครือข่ายลามงอนาจารย์ก็บ่อยากเปิดได๋เพราะว่าหัวหน้าคนสิหายกูสุกเฮานี่ซั่นดอก
2: เอออันน่ะมันแหละต้อนะไอ้คนอันนั้นแหละต้องกับบรรพาวนั่นน่ะมันสิซอกไปซั่นมันซอกนะ
0: เอาคือสิบ่ล้มกันบ่ฮู้เรื่องไอ้บุญทั้งไอ้เนื้อไหน
2: อันนั้นที่โทรก็ว่า
0: หั่นแหละเนื้อไหนไอ้ได้ฟังแล้วบ่ความหมายว่าอยากฮู้นะไปเปิดจังได๋มันเนื้อไหนมันบ่สอดคล้อง
2: บ่มีเก่านะ
0: เออ
2: ตาใจบ่ทันเด้อ
0: ฮะ
1: เอาหยัง
2: คันน้าเพิ่นตาคันน้าเก่านะเอิ้นอ้ายใจบ่อัน
0: เอิ้นอ้ายใจบ่อันเอาเอิ้นอ้ายใจบ่อัน
2: คันน้
0: า
2: เพ
0: ิ่
2: น
0: สาวไข่ห้อยเด้อได้ฟังแล้วเนาะสาวไข่ห้อยได้ฟังแล้วแม่นบ่เคยฟังแล้วบ่
2: เออบ่แต่ว่าไม่ได้ยุ่งมาแล้วได้ฟังบ่เฮ็ดจนสิทุ
0: กข์แต่ว่าอ้ายได้ฟังแล้วบ่ถาม
1: ไอ้
0: ถามไอ้น่ะอ้ายได้ฟังเพลงนี้แล้วบ่ความหมาย
1: ความหมายว่าผ่านมาไอ้เคยฟังผ่าน YouTube แล้วบ่
0: ได้เนื้อไหนมันบ่สอดคล้องบ่แม่นบ่อยากเปิดได้จังได๋เปิดไปมันบ่อยากคักบ่อยากสอดคล้องหั่นนะจังได๋มันเว้าเรื่องลามกอนาจารย์มันสิยุ่งพวกเฮา
1: เจ้าๆ
0: เนาะเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังสิเบิ่งให
2: ้
0: เอ้าลมบ่เข้าใจกันแล้วเนาะเฮาก็ได้กันปานพลุงอยู่ห้องฝากคุณเนาะก็อยากถามว่าได้ฟังแล้วบ่เพลงนี
1: ้เนื้อไหนเป็
0: นจ
1: ัง
0: ได๋อยากฮู้ว่ามันสอดคล้องบ่ฟังบัดแล้วละมกอนาจารย์บ่มีก็มันเนื้อไหนบ่คําเว้ามัน
1: แม่นเพราะว่าบางเพลงเนาะมันก็บ่เหมาะที่จะมาเปิดทางวิทยุ
0: แม่นฟังอยู่เฮือนได
1: ้
0: ตัวอย่างว่าอยู่เฮือนสิ
1: เออบุญบ้านฟังได
0: ้เพราะว่าถ้ามันเนื้อไหนมันบ่อยากสอดคล้องบ่เฮาบ่อยากเปิดบ่อยากส่งเสริมได๋ส่งเสริมแต่ต้องเบิ่งเนื้อไหนเติมเนาะสบายดี
3: สบายดีก็ต้องสมลา
1: เจ้า
0: สบายดี
3: โดยบาเลเดอร์อันบาเลขอฟังเพลงอันมาไว้เรื่อยไปจากกินหอยเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงบาเลฟังมาแล้วมันเป็นลำเพิ่งลำซิ่งเน
1: า
3: ะ
0: ให้อยากกินหอย
3: แต่ว่ามันบนเงินลามุกแต่ว่ามันบนมีลามุกดอกมันลองว่ามาไว้ไปอยากกินหอยมีลาบมีก้อยมากินน้ำกันว่านะเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงเนาะ
0: เพลงผู้นี้วะหรือ
1: เพลงอันสันอยากกินหอยนี
3: ่มันอันผู้ใดจะกินหอยเพราะว่ามันนั่นเป็นลำมันลำเดินลำติ้ง
0: เออ
3: ลำมวนดูแต่ว่าหลายขึ้นขอดเปิดกันมันบนนี้ลามกแล้วอย่าง
0: ย่านมันสิออกไปเครือข่ายลามก
3: เนาะลำนี่นะ
0: อืมเพราะยังบ่ได้ฟังจักเทื่อเด้ทางนี้น่ะเนาะ
3: เออกลับไปรถมันมาออกแล้วมัน ็มารถเป็นผู้หญิงดอก
0: ผู้
3: หญิงผู้ชายก็ล้ำผู้หญิงก็ล้ำเนาะ
0: มัน
3: เป็นล้ำจริงล้ำเดินแต่ว่าเตี๊ยบจังหวะคือขึ้นมวนแต่ว่าเนื้อหามันบ่มีลามก
0: เออได้ฉันน่ะถ้าว่าย่านมันเปิดเปิดแล้วคนสิผิดบ้านพันเมือง
3: ผู้ใดจับสิ่งหอยมาไว้สิ่งหอยแต่ว่ามันเป็นล้ำจริงเนาะ
0: มัน
3: มันก็เปิดฟังเดินมวนดีเป็นของลาว
0: เนาะเอาเอาเอาได้ฉันน่ะที่บริจัดการให้เด้อ
1: ใครอยากกินหอยเนาะ
3: ขอมอบเด้อ
0: เจ้า
3: ขอมอบขอมอบให้ในวันมึงเปืองเดแม่มณีลาแม่วอนปอวอนแม่ไฟโพสิงบ้านหนองปัญญา
0: เจ้า
3: สาวอ้อยคนงามแล้วก็พ่อคำเดชิประวงเนาะแล้วก็แม่ไฟโพแล้วก็พ่อสิงเดแล้วแม่เพียงวังเวียงพิเศษสาบีสาบีคนต้องสมมาลาเด้อ
0: เจ้าเจ้าน
3: ี่นี่ยุบว่าตัวตัวบริวารน่ะ
1: ใครอยากกินหอยฮันบ
0: ่ผู้มีมันวะ
3: คันนี้คันนี้เปิดฟังแน่ก็สำรองก็ได้เอาอันนั้นเอาเอาเป็นเสวาดอกฟ้าคืนคอนก็ได้ด้วยสำรอง
0: ดอกฟ้าคืนคอนเนาะเออเอาชีสมอง ไว้ให
3: ้ลันนี่เน
0: า
3: ะ
0: จะเอาโชคดี
3: สมมาลาเด้อฟังอยู่เด้
0: อขอบใจจะโชคดีขอบใจเออเพิ่นโอ้ใครแต่เพิ่นได้ฟังแล้วเพิ่นเว้าสู่ฟังใครอยากกินหอยมาเด้อใครอยากกินหอยนี่นะสาวเวจะโซกไว้ให้เด้
1: เจ้า
0: เรียกว่าสาวไข่หอยเนาะทั้งไอ้บุญตั้งถามกับบ่ฮู้เลยสิได้ให้เอาซะได้ IP เฮานี่สบายดีฮัลโหล
1: สบายดี
3: สวัสดีไอ้โพสมลาคนล้อและเอ้ยดูบลิ่งคนงาม
0: เออสบายดีสบายดีสบายดีทั้งรับแสงเพชรเอาฟังเพลงยัง
3: พอฟังเพลงนะปลาคอมนปลายาคาเด้อโอ้ยคอยส่งทางวอทแอปกับบ่คืน
0: ปลาคอมนปลาหญ้าคา
1: โอ้ยมีแต่เพลงคักเนาะ
0: สิเพลงเป็นแต่ต้มเป็นแต่แกงเนาะอื้อหอยกับโพแซ่บอ้าวเบิ่นบอกเลขบ่จักพวกเจ้านี่ทั้งปลาทั้งหอยพุ่นนี่เอาฟังเพลงงอมผู้ใดปลาคอมุ่นหญ้าปลาคานี
3: ่
0: อืมเจ้าเอา
1: โชคดีล้ำเสียงเพชรเข้
0: า
1: ใจไ
0: หมเจ้าเข้าใจเพิ่นว่าปลาคอมุ่นหญ้าปลาคาวะหญ้าคา
1: ปลาคอมุ่นปลาหญ้าคา
0: โอ้มีแต่ปอบป่าโมเมียตัวนี้ไปเท่าไหร่มื้อนี้ชาวเบลหัวแท้ชาวอีกสัก
1: อ้อย
0: เออแต่ว่าปลาคอมุ่นหญ้าปลาหญ้าคาอย่างเพิ่นว่าหัวแท้หัววาสวีเพิ่นสิถึกไก่ถึกจุดนี่นะเพิ่นว่าดีใจเออมีแต่การสิว่าเอ้าพวกคนโทรล้มกันทางได้นี่0307877052ก็บ่ได้บ่เพิ่นว่าโทรไปก็บ่แม่นห้องรายการเพ
1: ียงบ่แม่นรายการเพียงก่อนเถียง
0: 0305063356ก็โทรบ
1: ่ได้ก็บ่ได้
0: เอาโทรหาสมลาดิเพราะว่าเบิ่งเอาขอพิเศษซะมื้อนี
1: ้
0: 5665923เด้อ0205665923เนาะเอาอยากฟังเพลงก็โทรมาเอาเบอร์นี้แก้ไขไปก่อนเออบางท่านว่าอ้าวเพิ่นล้มซะอีกซะอ้อยอยู่โคซกเฮาเบิ่งแต่เพจเพิ่นเอาโทรเข้าเบอร์ใดเนาะเบอร์ใดเนาะสิว่าเนาะเอาขอบใจผู้ลุงแม่ป้าน่ะเบาน่ะสาวเฮาเวลาหวยคือว่าจะไปครึ่งทางได้ทุกท่านเลยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวนึงเนาะ
1: เจ้า
0: ก็สิบ่ว่ายาวสาวเบเจ้าเตรียมเพลงไว้ให้เด้แล้วก็มีเพลงใหม่บ่ที่เพิ่นขอมานี่นะทีแล้วนี่เพิ่นขอมาหั่นสาวเบเจ้าเตรียมเปิดแล้วว่ะเพลงอย่างก่อนทั้งสาวอีหยังเพิ่นขอมาวันนั้นเขาก็บ่ได้เปิดเนาะเออก็สิเตรียมไว้ให้เด้อทีแล้วนี่นะเอ้าก็บ่ว่ายาวเอานี่ก่อนซะเอาขึ้นจอได้เห็นแล้วก็เอาก่อนซะเนาะมาสาวคายหวยโอ้เห็นจนได้สาวเบละหัวแท้หัวว่ากับอีหยังอีกหนึ่งเสียงเพลงแกล้งคําว่าดอกฟ้าคืนคอนบ่มา2เสียงเพลงจัดให้ทุกท่าน

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เนาะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เป็นจังใดผ่านไปโอ้ยขอบใจเด้อทาง Facebook เด้อซาบีเจ้าเข้าได้บ่
1: เจ้าบ่ได
0: ้โอ้ยเน็ตข่อยอยู่โทรศัพท์เข้าบ่ได้แต่ว่าซาบีเข้าได้เนาะมาอยู่คอมมันได้เนาะเอาจังได๋สิตอบให้เด้อสิพยายามตอบให้ซาบีเจ้าเอาเข้าโทรศัพท์เจ้าเบิ่งดู
1: เจ้า
0: ได้บ
1: ่ลองเบิ่ง
0: ตัวนี้เฮาเบิ่งอยู่โทรศัพท์นี่บ่ได้เลย
1: โทรศัพท์ส่วนตัวคือว่าอินเทอร์เน็ตนี
0: ่หมุนติ้วติ้ว
1: หมุนอยู่ได้ตอนนี้เบิ่งบ่ได้เลยได้นี่นะ
0: บ่ได้เลยขอบใจเนาะมีรายการทั้งเพจ Facebook ติดตามเพจ LNR Infotainmentขอให้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ
1: เจ้า
0: เพื่อท่านไปกดติดตามปั๊บฮอดโมงรายการต่างๆมันก็ขึ้นแล้วเด้
1: เจ้า
0: เออแล้วก็แชร์ให้เด้เพราะเป็นเพจของพี่น้องรายการของพวกเขาในแผนกรายการพวกเขาเออรายการต่างๆก็ไปเอาลงไว้หั่นเด้
1: เจ้า
0: เออมีหลายรายการทั้งไลฟ์สดเด้ทั้งรายการนั้นในบันทึกเสียงไว
1: ้
0: เนาะข่าวๆต่างๆ
1: เจ้า
0: เอ้าก็สิขอแจ้งให้ดึงก็ดีใจนะพี่น้องเฮาเด้ออยู่ทางแขวงสยามบุรี
1: เจ้า
0: ล่าสุดนี่มื้อวานนี้กับมื้อนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามผู้ทางคงลางอยู่ทั้งแขวงสยามบุรีพอผ่านมาโอ้ยทางตะเมืองปากไร้ไปทางสยามบุรีทางยากคุมเลิกกว้าง
1: เจ้า
0: โอ้ยยุ่งยากลำบากหลายทางคณะพักนำเพิ่นหลังจากว่าสำเร็จกองประชุมเรื่องงานโยธาของทั่วประเทศแล้วเป็นมีคำสั่งของท่านนายกแก้งมาฮิบฮ้อนแก้ไขโดยเฉพาะในเส้นทางแขวงสยามบุรีทางรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ฮิบฮ้อนเดินทางเมื่อวานนี้
1: เจ้า
0: เออมื้อนี้เพิ่นก็ได้ลงติดตามโดยเฉพาะในเส้นทางอยู่ทั้งแขวงสยามบุรีได้ให้การต้อนรับของท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็ง
1: เจ้า
0: เบขาพรรคแขวงประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสยามบุรีบิดหันเพ็งส้อยเพ็งเมืองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสยามบุรี
1: เจ้า
0: แล้วก็มีพนักงานราชการให้การต้อนรับสำหรับในโอกาสที่ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะลงมาติดตามโดยเฉพาะแล้วเส้นทางที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแต่ฟังเจือนเดนะตามสายแม่น้ำของเรียบตามสายแดนลาวไทยจนฮอดแขวงสยามบุรี
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วโครงการก่อสร้างแต่ฟังเจือนเรียบตามสายแม่น้ำเหืองเมืองบ่อแตนแขวงสยามบุรีและก็เมืองแก่นเท่าหันเดเพิ่นว่าเราท่านเพ็งส้อยเพ็งเมืองได้รายงานว่าเวียกงานป้องกันตะฟังเจือนน้ำท่วมนี้สำเร็จการกวดกาสำรวจออกแบบตะฟังเจือนน้ำเหือง
1: เจ้า
0: และก็น้ำคงได้ทั้งหมดนี่14จุด11โครงการ
1: เจ้า
0: ทั้งเมืองบ่อแตน3โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการเมืองปากไร้3โครงการความยาวนี่แล้วแม่นลวงยาวน่ะ19จุดปลายเกือบ20เมตรพุ่นเด
1: ้เจ้า
0: เนาะมูลค่าการก่อสร้างนี่ห่วยหลายตื้อกิบ
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังส่วนว่าโครงการก่อสร้างแต่ฟังเจือนที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติมีจำนวน9โครงการเนาะเมืองปากไร้2โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการแล้วก็เมืองบ่อแตน2โครงการลวงยาวทั้งหมดโอ้ความยาวนี่ความยาวบ่แม่น10จุด10จุด19จุดเด้19216เมตร
1: เจ้า
0: เออเนาะก็คือว่ามัน19จุดปลายบ่แม่นเออ19216เมตร
1: เจ้า
0: ส่วนว่าลวงยาว9โครงการแล้วแม่น15,000 เมตรโอ้มูลค่าการก่อสร้าง465ตึกกว่ากี่ปุ๊ด
1: เจ้า
0: เนาะทั้งบัดนี้ก็แม่นสามารถป้องกันการเซาะเจือนได้9,410เมตรแล้วก็พร้อมอาจจะตั้งป้องกันการเซาะเจือนอีก5,692เมตรชมเชยทั้งรัฐมนตรีและกันน้ำของแขวงสยามบุรีที่ได้ลงติดตามก็คือเพิ่นบอกให้เร่งที่สุด1การปรับปรุงเส้นทางให้ซ่อมแปลงเส้นทางประชาชนสามารถเที่ยวได
1: ้
0: น้องฮีพ่นจะตั้งปฏิบัติโดยไวเพิ่นว่า
1: แม่นแล้ว
0: เพื่อเที่ยวฤดูฝนนี่แหละสุภลินเอ๋ย
1: แม่นก็ดีใจนําเนาะสําหรับเส้นทางแต่ปากลายเนาะไปหาไสยะหลายๆคนที่ได้ซ่อมใส่เส้นทางนั่นก็อดใจแล้วค่ะเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ดีใจนําเนาะรวมถึงหลายๆคนที่มีเรียกมีงานเนาะจะไปทางสยามบุรีจังหวัดก็สิได้ซ่อมใส่เส้นทางสะดวกสบายล่ะ
0: แม่นแล้วทุกท่านเอ้ยบ่ว่ายาว
1: เจ้า
0: เปลี่ยนหลายเนาะเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่ไออันนั้นอย่างที่ได้สบีว่าไอ้คำเล็กว่า
1: ไอ้คำเล็ก
0: ฉันเที่ยวแข่งเป็นจันบ่โอ้พวกเราฉันเที่ยวแข่งเป็นจันแน่แล้วก็ทั้งเมตู้ตู้วันหนองฮัตไต้นี่เพิ่นว่าขอฟังเพลงนี่เด้อฮักเจ้าสุดหัวใจว่าสิเด้อคือสิเป็นฮักตู้ไทยอันที่บอกว่าเพิ่นนี่สุดที่ฮัก
1: ฮักเจ้าสุดหัวใจ
0: ตู้ไทยนี่ตู้ไทยบ้านหนองฮัตไต้เพิ่นว่าฮักเจ้าสุดหัวใจของอาจารย์คำพันธ์แน่แน่มักหลายนำเสียงเพิ่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงฮักผัวคือเก่าเออเพราะว่าเป็นเพลงใหม่เด้อโคโซกเอ้ยฮักผัวคือเก่าหากับเปิดอาทิตย์แล้วนี่บ่สุภลิน
1: แม่นแล้วหากับปล่อยมาวังอาทิตย์แล้วนี่เนาะวังมือ
0: ว
1: ัน
0: ศุกร์
1: โอ้ยมือทําอิดเลยเอามาเปิด
0: เออคําใส่ไสยวงศ์หากลง YouTube บ่หรือว่าเพิ่นลงบ่นี่เนาะเพิ่นมาเปิดให้เบิ่งให้เด้อเป็นเพลงใหม่ฮักผัวคือเก่
1: า
0: แต่งโดยอาจารย์มนต์น้อยเพชรดงเห็นสนับสนุนโดยครอบครัวมิวสิก โปรโมชั่นมันหวานนี่
1: เจ้าจัดไปเนาะ
0: กาชิจัดให้เนาะส่วนเพลงลำดับขอมากาชิจัดให้ท่านย้อยจัดให้ทุกท่านซองเสียงเพลงฮักพัวคือเก่าตามไปด้วยฮักสุดหัวใจหรือว่าซองเพลงไหนก็ขึ้นก่อนแล้วด้วยวันนี้มันเป็นอย่างมื้อนี้นโยบายเพิ่นว่า
1: เจ้า

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงเวลาเบิดได้ได้พี่น้องเอ๋ยบ่อยากจากเวลามาไหลแล้ว
1: เจ้าแม่แล้วอาจจะได้อยู่ประมาณ1หา2เพลงนี่แหละเนาะปิดท้ายรายการพวกเฮามื้อนี้
0: โอ้ไวเนาะกำลังฟังเพลง
1: เจ้า
0: เมื่อกี้นี่ฮักผัวคือเก่า
1: เจ้าเปิดไปแล้ว
0: แล้วก็แม่นยังฮักเจ้าสุดหัวใจ
1: แม่นแล้ว
0: เอาขอบใจพี่น้องเอ๋ยเวลาก็แม่นเบิดปาแล้วนี่เพลงสาวเสียงขวางนี่นะเพิ่นว่าหากกับฟังรายการมื้อทําอีดม
1: ุ
0: ่นขึ้นมาฟังขึ้นกลางเฮานี่นะ
1: เ
0: พิ่นว่าโอ้ยจังเป็นม่วนเด้เฮาก็บ่เคยฟังจักเทื่อว่าซั่นนี่โอ้ยดีใจเด้อพี่น้องทั้งเสียงขวางเด
1: ้
0: อขอบใจทั้งผู้แหละสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งของพวกเฮาแล้วก็เชิญเที่ยวแข่งเวียงจันทน
1: ์
0: เวลาเวิดปะเด้อเต็มอื่นนี่ขอแจ้งเลยบันทึกเสียงไว
1: ้
0: เพราะว
1: ่
0: าสมณะที่ไปร่วมกองประชุมอยู่คณะโฆษณาของสุกลางพรรค
1: เจ้า
0: สิเอาเป็นมื้อนพุธบ่ได้จังซี่มัน
1: ม
0: าใหม
1: ่หมดมื้อดอกตามหนังสือแจ้งเชิญนี่ตั้งแต่ 8:30 จนฮอดเวลา 16:00 นท่านผู้ฟัง
0: เพราะว่ายันมาสิบ่ได้มาจัดรายการสดเอาเป็นมื้อวันพุธจึงมาตอบหน้าไมค์กริ๊งกิ๊งกังเอามือถือคือเก่าหั่นแหละ
1: เจ้า
0: 0300566599293เอาสมณะเบอร์เลขนี้ก่อนแก้ไขก่อน
1: เจ้า
0: บ่ทราบไปเบิ่งเบิดเบอร์ใหม่ก่อนเนาะตอนนี้มันมีปัญหา
1: เจ้า
0: เอาเวลาเบิดเวลาส่งเสียงเพลงสาวเสียงควงแล้วก็อีกนึงเสียงเพลงซาเบลขึ้นจอไว้ให้แดงเมื่อกี้นี่เจ้าเชิญเที่ยวแข่งเวียงจันทน์ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีลาวและเวียดนามร่วมปรึกษาลือและหัดแน่นการพบพันร่วมมือ2ฝ่ายในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซโปฟิลิปปินส์ปีกายนี้สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้หลายกว่า16ล้าน9แสนคนสร้างและรับได้หลายกว่า32ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รัสเซียจัดพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและบรรดาประชาชาติจัดขึ้นเพื่อจะรำลึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถญาติมาได้ไสยศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองไสยศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นความทะนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้มีบรรดาผู้นำและผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศเพื่อนมิตรและหลายกิจกรรมสำคัญได้หับการจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นการแสดงเดินสวนสนามของก้อนกำลังของเหล่าทัพต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวยังได้หับการต้อนรับจากประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซีย

0: ซียให้ก้าวเข้าสู่ล้งเลิกและมีมากผลนับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะกับท่านลีมึงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้2นายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามต่างได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งทับอิฐซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่2ประเทศเคยสืบทอดปฏิบัติกันมาและเป็นการยั่งยืนในเห็นถึงความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและความไม่เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในขอบเขตสายพันธุ์แบบพิเศษที่มี1บ่มี2ในโลกนี้ระหว่างลาวเวียดนาม2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาที่มีการกันใหญ่ตัวอย่างบ่จดจังและเข้าสู่ล้วงลึกในทุกคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบที่นับมือนับมีความนักแน่นและเป็นเสาค้ำอันมั่นคงให้เกสายพันธุ์พันของสองประเทศและในโครงเขตเศรษฐกิจก็มีบาดก้าวหันเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจและมีมากผลตัวจริงหลายขึ้นในต่อหน้าสองฝ่ายฮินดีเป็นเอกภาพที่จะเห็นเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระเกียมบรรดากิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนามก็คือ2วันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันสิ้นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ50ปีในปี2027ที่จะมาถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อจะตั้งพันขยายเนื่องในจิตใจของการพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและมากผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเร่งรัดบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์เป็นต้นโครงการเสื่อมจอดต่างๆให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้ท่านสนไซสีพันดอนได้ต่างหน้าให้แก่ภาครัฐและประชาชนลาวแสดงความสมซื้ออย่างสุดใจและตีราคาสูงต่อมากผลของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนได้แสดงความสมซื้อต่อท่านลีมึงหึงที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากขั้นสูงของภาครัฐและประชาชนเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลสูงให้แก่ลาวตลอดมาซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงน้ำใจความหักแพงเข้าเม็ดหักพักเส้นแบ่งก็แบ่งปันกันระหว่างสองชาติลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนั้นท่านซอนไซสีพันดอนยังได้เสื้อเซินท่านลีมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งท่านลีมิงหึงก็ได้แสดงความขอบใจตอบรับคำเสื้อเซินในขณะเดียวกันนั้นท่านลีมิงหึงก็ได้แสดงความสมซื้อและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10ได้เดือนมีนาผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความสมซื้อต่อท่านสอนไซสีพันดอนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากภาครัฐและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีลีมิงหึงได้เสื้อเซินท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียน2026ซึ่งท่านสอนไซสีพันดอนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับตามคำเสื้อเซินดังกล่าว
0: กองประชุมเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16และการเฉลิมฉลองครบรอบ136ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์จัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวณ คอลหลวงจันทร์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวมีคณะนำของลาวและเวียดนามองค์การจัดตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวกล่าวว่า
2: ก
0: ็องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดขึ้นแต่วันที่19หาสัก3มังกรปี2006นี้ได้สำเร็จผลอย่างจบงามภายใต้หัวข้อภายใต้คันทุงที่มีเกียรติสง่าของผักถั่วผักถั่วประชาชนถั่วกองทัพห่วมจิตใจมุ่งมั่นตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่เคลื่อนไหวปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามมีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหั่งมีเข้มแข็งหุ่งเฮืองศรีวิไล

0: ความสุขและก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงทิศน้ำของกองประสุมใหญ่แมนสามัคคีประชาธิปไตยความเป็นระเบียบก้าวกระโดดการพัฒนานี่แมนเหตุการณ์การเมืองพิเศษที่สำคัญของพรรคลัทและประชาชนเวียดนามเป็นขีดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งการนำพาปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมายืนยันถึงความแข็งแกร่งสติปัญญาและความสามารถการนำพาของพรรคในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของชาติในสภาพการของโลกที่กำลังผันแปรอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกองประสมใหญ่ครั้งที่14มีความหมายสำคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งบ่เพียงแต่แม่นการสรุปสมัยหนึ่งเท่านั้นหากยังเปิดและยามใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของประเทศชาติเวียดนามอย่างมีศิวิไลที่เบิ่งกว้างเห็นไกลมีจุดหมายต่างๆอย่างจะแจ้งชัดเจนมีความมุ่งมั่นตัดสินใจด้านการเมืองสูงของทั่วภาคทั่วประชาชนและทั่วกองทัพในหลายสิบปีข้างหน้ามุ่งไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประเทศเวียดนามให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหั่งมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศิวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่16มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าห่วมปอนบัตรหลายกว่า76ล้านคนความเอาหลายกว่า99ส่วนห้อยซึ่งแมนระดับที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สภาแห่งชาติสุดที่16ได้เลือกตั้งเอาสมาชิก5ห้อยทานจากผู้สมัครทั้งหมด8ห้อย63ทานโดยหับประกันด้านโครงประกอบและองค์ประกอบตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนนี่แม่นมากผลสำคัญที่ส่องแสงถึงประสิทธิผลของการจัดตั้งการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมั่นทั้งการเมืองสติความเป็นพลเมืองและจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนเวียดนามภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสุดที่16ได้จัดกองประชุมข้างปฐมฤกษ์หับห้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำหนดแผนพัฒนาประเทศชาติเวียดนามในระยะ5ปีต่อหน้าสภาแห่งชาติสุดที่16ได้ลงมติเลือกตั้งและหับห้องเอาตำแหน่งการนำทั้งหมด39ตำแหน่งในนี้กองประชุมได้เลือกตั้งเอาทานเจินแทงเหมินเป็นประธานสภาแห่งชาติทานตัวเริ่มเป็นประธานประเทศและเลือกตั้งทานเลมิงฮึงเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้สภาแห่งชาติยังได้หับห้องเอานโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปี2565-2030หับห้องเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP แต่ละปีบ่ให้หลุด10ส่วนห้อยหักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและตั้งเป้าหมายภายในปี2030เวียดนามกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและมีระดับปานกลางระดับสูงหับห้องแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางผ่านกฎหมายจำนวน9ฉบับและมติสำคัญจำนวน31ฉบับพ้นเด่นแมนด้านนโยบายสวยสาอากรที่ดินการกำหนดเนื่องในการติดตามกวดการสูงสุดประจำปี2007และผ่านมติสั่งตั้งนครดงในขึ้นเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางแห่งที่7ของเวียดนามในพิธีครั้งนี้คณะน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามยังได้หับสมการวางแสดงรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ136ปีพร้อมทั้งได้หับสมรูปเงาข่าวสารที่สะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาแห่งการนำพาซี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากความยุ่งยากไปสู่ศาสนาที่ยิ่งใหญ่
1: โรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวประกอบส่วนในการพัฒนาพื้นฐานของลางรวมกันกับภาครัฐบาลเริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2004เป็นต้นมาโดยเฉพาะเมื่อมานี่ได้มีโครงการระบายน้ำและบำบัดน้ำเปื้อนอยู่นครหลวงจันทน์ท่านลังกอนเสญวงศ์ประธานโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวได้ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสของรวมและนำเอาผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวเข้ารวมวางแสดงในกองประชุมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของคณะโยธาธิการและขนส่งจัดขึ้นในวันที่5-6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่า พรรครัฐบาลเว้ารวมบ่เฉพาะก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความเอาใจใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเฮาลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวทั้งชาติได้กินดีอยู่ดีโดยเฉพาะปีนี้แม่นเล็งใส่การซ่อมแปลงถนนหนทางและพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในนั้นได้ให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮอโตโยที่ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการปิ่นอ้อมในเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานของหลังของประเทศเฮา
2: คันถึงก็คือกระทรวงโยธคก็คือการนำภาครัฐคันศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาวเฮาเห็นได้ในความลำบากและความทุกข์ยากและความอดทนและก็การตัดสินใจสูงที่ได้ลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวเฮาทั้งชาติได้อยู่ดีกินดีและพิเศษนะปีนี้เพิ่นได้เว้าถึงเรื่องการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและเร่งใส่การพัฒนาถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปสู่ชนบทเพื่อสะดวกในการทํามาค้าขายหาอยู่หากินของประชาชนเคียงคู่กับอยู่ชนบทนั้นเพิ่นก็ได้สนใจใส่ใจในหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างอยู่ในตัวเมืองบ่ว่าเรื่องปัญหาถนนหนทางบ่ว่าปัญหาแก้ไขเรื่องรถรางพาหนะหรือว่าเรื่องการเดินทางไปมารถติดต่างๆแล้วก็ถือเป็นปัญหาที่เพิ่นยกมาคุ้นครัวทั้งนั้นและพิเศษในนั้นในเวียกงานของยธคนี้ในนามโรงงานโตโยของพวกเฮาพวกเฮาก็ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มาใช้อยู่ในแขนงการท่อ SDPE พวกเฮาเดี๋ยวนี้ผลิตได้ฮอดขนาด 1,200 มมที่สามารถแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำอยู่ในมหาไส้สังคมเนาะเป็นท่อที่สะอาดราคาถูกกว่าท่อเล็กท่อขางเนาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ภายในของพวกเฮาแล้วก็สะอาดสามารถดื่มได้เนาะ
1: ท่านลังกรไสยวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวสามารถผลิตท่อ SDPE ขนาด 1,200 มมทดแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำมหาไส้สังคมซึ่งเป็นท่อที่สะอาดราคาถูกกว่าท่อเล็กหรือท่อขางและเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งมีความสะอาดสามารถดื่มได้นอกจากนั้นยังสามารถผลิตท่อน้ำระบายน้ำขังในตัวเมืองท่อระบายน้ำเปื้อนมีระบบบำบัดน้ำเปื้อนจากหัวเหือนน้ำเปื้อนจากตัวเมืองและชุมชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตออกมานอกจากนั้นยังมีหลายผลิตภัณฑ์ที่หับใส่สังคม
0: ผู้อำนวยการบริษัท12พัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นตัวแทนที่เติบใหญ่จากขบวนการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนอยู่ฮากฐานที่มีความภาคภูมิใจและตีราคาสูงต่อบทบาทของแนวล้อสังสาดที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการยูแห่งขบวนการผลิตและสังสาดพัฒนาประเทศชาติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวล้อสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอานิตศรีวิไซผู้อำนวยการบริษัททาวเวลพัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวให้สัมภาษณ์ว่าและยาพันมาแนวล้อสังสาดเป็นองค์การจัดตั้งสำคัญที่ช่วยปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนลาวปันดาเผามีความสามัคคีกันได้นำพาทิศทางให้พบความศรีวิไลสำหรับผลสำเร็จการสร้างสาพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและยาพันมาแม่นปฏิเสธบ่ได้การประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแนวล้อสังสาดที่ได้ปลุกระดมสุขยู่และเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความศรีวิไลและเจริญก้าวหน้า
3: พวกเขาเกิดมาจากการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนเพราะว่าแนวล้าสังสาดเพิ่นเป็นผู้นึงที่ว่าปลุกระดมให้พวกเขาสามัคคีร่วมมือนำพาทิศทางให้พวกเขาพบความศรีวิไลอยากให้ทุกคนคิดและกล้าลงมือกล้าแสดงออกพวกเขาก็สามารถสร้างผลงานของพวกเขาหรือว่าเป็นสั้นค้นหรือว่าเฮ็ดธุรกิจบ่หรือว่าเฮ็ดสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าเขาเฮ็ดเพื่อสังคมอันนั้นก็คือเป้าหมายและจุดที่เสียจุดสำคัญของพวกเขาพวกเขามาสามารถรวมสุมนุมกันได้แนวเล้าสังสาดเพิ่นเป็นใจกลางให้พวกเขามีความสามัคคีสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกอุดมสมบูรณ์เนาะพวกเขาเองในนามนักธุรกิจและก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายเฮ็ดเวียกภารกิจช่วยสร้างสาพัฒนามา หลายปีสมควรเป็นโอกาสหนึ่งเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่พวกเขามาต่อยอดเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตัวจริงมาแล้วดังนั้นพวกเขาต้องเข้าสู่ขบวนการในการเป็นผู้ประทับก็คือเข้ามาห่วมอยู่ในแนวราวสังสารของพวกเขาเพื่อเป็นบอนทีพวกเขาสามารถเปิดกว้างและเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งให้แก่ประชาชนเขาให้มีความสามัคคีออกแหงบุกบืนแข่งขันสร้างการผลิต
0: ท่านนางอนิตศรีวิสัยให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีหลายให้แก่ขั้นแห่งการกสิกรรมนำไปต่อยอดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งเข้าสู่ขบวนการให้เป็นผู้ประทับเปิดกว้างและสามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แก่ประชาชนลาวปันดาเผ่าได้หับฮู้เข้าใจเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้กว้างขวางเลือกซึ่งพร้อมกันออกแห่งบุกปืนแข่งขันกันผลิตกสิกรรมต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้ว90ส่วนห้อยยังเหลือประมาณ10ส่วนห้อยจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกบักโมมีเนื้อที่ตามแผนการ500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยเฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ 900,000 กว่าตน
4: เกี่ยวกับการติดตามและสุกยูการผลิตฤดูแล้งนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 13% จะสำเร็จหมดเนาะพืชฤดูแล้งที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตมันเล็งไซประเภทมักแตงโมตามแผนก็ถือว่า500มาฮอดปัจจุบันกับบรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตประมาณ900,000กว่าต้นเนาะ
1: ท่านพิมพ์แก้วทำรัศินให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการกะเคียมผลิตฤดูฝนปีนี้เม่นสุ่มใส่คุ้มครองโบราณหักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุ่มใส่กะเคียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยตื่มอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่หอว่าการแขวงขมวนฐานไสสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มอบเงินสุกยู่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาสุกเรียน2025หา2026
5: ในนี้ได้มอบเงินให้น้องนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่1เหรียญคำมีส่งน้องจากโรงเรียนสามัญมิตรภาพขมวนกวงบิงท้าวทิตวันแก้วมหาวงศ์วิชาภาษาลาวนักคดีและเท้าเพชรน้ำสูกสุวรรณมณีวิชาฟิสิกส์ศาสตร์คนละ10ล้านกีบและอันดับที่3เหรียญทองมี1น้องจากมัธยมต้นปลายทาเคกนางมิลินเกศสุญญาวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ได้รับ5ล้านกีบนอกนั้นยังได้มอบเงินสุกยูรางวัลสมเสยให้แก่น้องนักเรียนอีก3คนคนละ2ล้านกีบรวมมูลค่าการสนับสนุนสุกยูส่งเสริมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด31ล้านกีบทางนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่โครงการน้ำขั้นสูงภาครัฐแขวงขมวนที่ได้เห็นความหมายความสำคัญในเวียกงานการศึกษาทั้งเป็นกำลังใจให้น้องนักเรียนได้สืบต่อในการค้นคว้าหำเรียนและเป็นการปลุกระดมส่งเสริมทั่วสังคมได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างโอกาสให้ลูกหลานได้ศึกษาหำเรียนที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสในต่อหน้าก
1: องประชุมเผยแพร่บรรดาเอกสารปิ่นอ้อมเกี่ยวกับเรื่องการสาวหนุ่มอยู่แขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สโมสรของบรรณาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีทานไพวันจันทสุขเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเข้าร่วม
6: เอกสารที่มาเผยแพร่ไปก็มีมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวนมทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกการสาวนมเยาวชน5ปีครั้งที่3แต่ปี2565-2030และวิสัยทัศน์ปี2040รวมมี10แผนเวียกงาน66เวียกจุดสุ่มแผนดำเนินงาน5ปีของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9มติตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9และข้อตกลงว่าด้วยระบบ บระเบียบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่เก่าซึ่งล้วนแต่ได้กำหนดจูนาทิศทางแผนการคองบทรายงานการเมืองของประชาชนใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่เก่าและเป็นหน้าที่ของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันขยายห้าติดผ่านกับเวียกการทุกคะแนนการเพื่อเป็นการสุกโยโยแห่งด้านการเมืองแนวคิดและไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญขึ้นเถื่อละเกาจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบาง
1: ต่อไปซึ่งทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนส่งทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ35ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา37องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาหากใต้อากาศร้อนหนาฮอนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง32หา39องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านนางเกรฟูรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมหักษาการรัฐมนตรีการพัวพันหัวมือด้านการค้าของสิงคโปร์กล่าวว่าปีกายนี้สิงคโปร์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า16ล้าน9แสนคนและสร้างรายรับประมาณ32ล้านกว่าดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 53,000690ตื้อกีบถือเป็นรายรับจากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่แม่นจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็นจำนวนหลายส่วนตลาดท่องเที่ยวและยากาฮิเซนเยอรมันอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ขยายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันท่านนางเกรฟูกล่าวเติมว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากสิงคโปร์จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่างและโฆษณาตามสื่อต่างๆเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนหลายเพื่อนำใช้เข้าในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวฮอดปี2040
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสถานการณ์ที่บ่แน่นอนและความเข็งตึงจากสงครามในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิรักเหตุให้ปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาลดลงเหลือเพียง18ล้าน6แสนฟุยจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ส่งออกน้ำมันเกือบ100ล้านฟุย ดังนั้นทางการอิรักจึงได้เฮ็ดข้อตกลงเพื่อขนส่งน้ำมันผ่านทางซีรีโดยเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางบกไปยังท่าเรือบานิยัสทะเลเมดิเตอร์เรเนจากนั้นจะขนถ่ายลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งออกต่อไป
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่ารัสเซียจัดพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ในสงครามปกปักรักษาประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ครบรอบ81ปีอยู่นครหลวงมอสโกท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมด้วยบรรดานักฮบเก่าแขกถึกเชิญจากน้ำต่างประเทศได้ติดตามพิธีสวนสนามดังกล่าวพิธีเดินสวนสนามวันไสยศาสตร์แม่นหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์สำคัญที่สุดอยู่รัสเซียในไสยฮวนคืนไสยศาสตร์ของโซเวียตเก่าต่อฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์ได้ดำเนินในทั่วโลกนับแต่สหรัฐอเมริกาเอโรปตลอดฮอดอาเซียแอฟริกาและตะวันออกกลาง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
9: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 น.หาเวลา 13:00 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก็ยังมีเนื้อในของกฎหมายผลร้ายของยาเสพติดพร้อมทั้งโทษในกรณีที่ว่ากลับคืนมาเสพยาเสพติดคืนใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆจะเป็นอะไรนั้นท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: อโล
1: อโลสมอนสะดวกลมสายบอ
0: สะดวกละบอมีอย่างเด้ว่ามาเลย
1: โอ้ยบ่มีอย่างหลายดอกคือว่าเฮาไปร่วมกองประชุมมาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่พยาธิโควิด -19 ระบาดฮะเด้
0: โอ้แม่นหวา
1: ปัจจุบันนี้รัฐบาลเฮาสุกอยู่และส่งเสริมการแก้ไขธุรกิจที่อยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายด้วยการสร้างกลไกและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือล้มละลายถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
0: แม่นหวาน
1: อกจากนั้นเพิ่นยังใหญ่ปึ้มกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เฮาได้2หัวเลยว่าจะปั่นให้โตอ่านหัวหนึ่งเห็นโตจมเรื่องปัญหาบริษัทของโตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อเพื่อว่ามีวิธีแก้ไขใด
0: โอ้คือมันน่าสนใจแท้คำแพงเฮาอยู่เฮือนนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้ออกไปใส่ดอก
1: ว้าดีๆจักหน่อยเฮาไปแวะรับลูกอยู่โรงเรียนแล้วจะแวะเอาไปให้เด
0: ้อโอเคโอเคขอบใจเด้อโตบ่แวะลงมาดื่มน้ำก่อนบ
2: ่ได้แล้วได้แล้วเฮาฟาวเด้หน้าที่แม่รออยู่อ่านแล้วมีหยังข้องใจจึงลมกันตื้มเนาะ
0: โอเคโอเค
3: อาหารเช้าแล้วล่ะบ่เมียเอ้ยแม่เจ้าเฮ็ดหยังกินเด้มื้อนี้นะ
0: แล้วหาไว้อยู่หน้าโต๊ะเด้อพอมัน
3: ว้าแม่นจะอ่านหยังข่อยเห็นอ่านแต่มื้อคืนนี้พุ่นตื่นเช้ามายังมาอ่านต่ออยู่กินข้าวเป็นหมู่ข่อยเด้กินคนเดียวมันบ่แซ่บ
0: เจ้ากินก่อนโลด
3: โอ้ยสําคัญปานนั้นพุ่นบ่เว้าให้ข่อยฟังเบิ่งดู
0: นี่เด้ข่อยอ่านปึ้มกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ
3: ปาโทแต่ซื้อก็ยังยาวปานนั้นไผสิจื้อได้เว้าขึ้นใหม่เบิ่งรู้หั่นน่ะ
0: ซื้อว่ากฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้านี่ก็ตั้งแม่นโพดเนาะจื้อยากเจ้านี่นะบาดเบอร์ผู้สาวหั่นนะเขาเว้าเธอเดียวจื้อดีดี
3: โอ้ยเมียก็ได้อย่าเปลี่ยนเรื่องล้มนะเว้ามาให้ฟังเบิ่งดูว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอันใดๆเอาแบบทั้งรวมโดยย่อแต่เข้าใจง่ายเด้อเมียเอ้ยข่อยสวยแล้วฝากกินข้าวฝากไปเวียก
0: โดยโดยกฎหมายฉบับนี้หั่นนะเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิสาหกิจที่ว่าอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวิสาหกิจที่ว่าประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินที่ว่าบ่สามารถสำระหนี้สินหรือคาดคะเนว่าจะบ่สามารถใช้หนี้สินในอนาคตอันใกล้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องและว่องไวเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวสร้างรวมย่อก็คือแนวนี้ล่ะพอมันเอ้ยมีเวลาหนาให้อ้ายอ่านคืนเอาเด้อ
3: โอ้แม่นว่ะสันอีกข้อนึงไอ้บ่เข้าใจคำว่าฟื้นฟูและล้มละลายของวิสาหกิจมันหมายความว่าแนวใด
0: ฟังเอาเด้ออันนี้ก็สรุปโดยย่อคือกันนี่การฟื้นฟูนี่ก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังพบพ้อความยุ่งยากทางด้านการเงินที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้โดยมีการฮ้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้ตามการตกลงของเจ้าหนี้และการรับฮ้องของศาลเพื่อให้โอกาสวิสาหกิจลูกหนี้ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจส่วนการล่มละลายนั้นก็แมนการแก้ไขวิสาหกิจที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยวิสาหกิจลูกหนี้นี้ฮ้องขอเองหรือเจ้าหนี้ฮ้องฟ้องไปหาศาลเพื่อให้ศาลตัดสินล่มละลายส่วนขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการฟื้นฟูหรือล่มละลายของวิสาหกิจนั้นเพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว
3: โดยเมียเอ้ย
4: สนับสนุนโดยโครงการเข้าถึงแรงทื้นของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด -19
2: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความม่วนความซึ้งให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับผลหายของยาเสพติดพร้อมทางโทษในกรณีที่กลับคืนมาเสพยาเสพติดขึ้นใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดมานำเสนอให้แก่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนำกันท่านผู้ ฟังที่หักแพงยาเสพติดนี้แม่นสารกระตุ้นหรือระงับระบบประสาทที่ได้มาจากพืชที่ให้สารเสพติดหรือจากการสังเคราะห์สารเคมีเมื่อเสพแล้วจะมีผลกระทบอย่างหุนแหงต่อร่างกายจิตประสาทและจะมีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามมาจากการเสพยาเสพติดนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้เสพเองแล้วยังเป็นสาเหตุที่พาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆขึ้นในสังคมอีกด้วยซึ่งว่าผลหายของยาเสพติดนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะรับรู้แล้วว่ามีผลหายอย่างหลวงหลายและมหาศาลต่อทั้งผู้ที่เสพเองและสังคมฉะนั้นมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอผลหายของยาเสพติดเกือดห้ามซึ่งมีผลหายดังนี้ท่านผู้ฟัง1แม่นผลหายต่อผู้เสพคือยาเสพติดเกือดห้ามมีผลหายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้บทบาทเกียรติศรีและอนาคตของตนนี้ตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นบ้าเสียจิตใส่ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนเองและผู้อื่น2ผลหายต่อผู้ผลิตและผู้กระทำอื่นซึ่งผู้ผลิตปรุงแต่งซื้อขายจำหน่ายครอบครองเก็บรักษานำเข้าส่งออกขนส่งนำผ่านสปปลาวยาเสพติดประเภทเกินห้ามนี้แม้จะเสียบทบาทเกียรติศักดิ์ศรีเสียอนาคตจะถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมายนั่นเองต่อมาแม้ผลหายต่อครอบครัวแน่นอนว่าถ้าครอบครัวใดมีผู้เสพยาเสพติดอยู่ในครอบครัวนั้นก็จะเกิดมีความสับสนวุ่นวายเกิดความแตกแยกกันผิดท้องต้องเถียงกันเสียชื่อเสียงเกิดมีการใช้ความหุนแหงทำลายสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวและผลกระทบด้านอื่นๆก็จะตามมาอีกท่านผู้ฟังต่อมาก็คือผลหายต่อสังคมสำหรับยาเสพติดนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบและจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆขึ้นในสังคมเป็นต้นก็ให้เกิดมีสิ่งย่อท้อและอาชญากรรมทำลายและข่มขู่ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเช่นว่าผู้เสพยาเสพติดเมื่ออยากเสพยาแต่บ่มีเงินซื้อแล้วก็จะไปซอกงัดแงะลักเครื่องของของผู้อื่นปุ้นจี้สิ่งทรัพย์ของคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็เป็นผลหายต่อสังคมต่อมาแม่นผลหายต่อประเทศชาติยาเสพติดเกือดห้ามนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติต่อประชาชนเป็นต้นสาวนุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติผู้ติดยาเสพติดบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชาติป้องกันความสงบและบ่สามารถเป็นกำลังแห่งในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้ถ้าผู้ฟังที่หักแพงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นผลหายของยาเสพติดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อในที่ว่าถ้ากรณีบุคคลใดที่เสพยาเสพติดและได้รับการปิ้นปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนไปเสพใหม่อีกครั้งจะได้รับการลงโทษคือแนวใดรายละเอียดจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้เสียงเพลงของพวกเราพร้อมแล้วไปติดตามมาฟังพร้อมๆกันเลย

0: แม่แม่เอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะเมียนใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอย่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮานําอีก
1: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
0: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
2: เดดเดดอยู่บ
0: ่อยู่อยู่นี่แหละ
3: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกี้ยงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยังเป็นคือเราบ
0: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
3: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
0: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
3: ก็ครอบลาวซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิดเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจัก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
0: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด้อ
4: ขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทน่าน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกี้ยงมักสุด
5: เออเกี้ยงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
6: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
4: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้นะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะลงกลล้วงกูแล้วคนโง่ย่อมต้องเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
0: เจ้าตัวเหยื่อหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้จะต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว
4: ้ บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอก แต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
7: ่ ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภายง่ายๆซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทําผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
8: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ซึ่งผู้ดำเนินรายการจะสืบต่อนำเสนอกรณีที่ว่าถ้าบุคคลใดที่ว่าได้เสพยาเสพติดและได้รับการปิดปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนมาเสพใหม่อีกครั้งจะได้รับการลงโทษคือแนวใดซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา321ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับการกลับคืนมาเสพใหม่ว่าผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการปิดปัวแล้วกลับคืนมาเสพใหม่ให้ปฏิบัติดังนี้1ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่1โดยได้รับการยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะรับผิดชอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกตำหนิวิจารณ์และจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบหา 300,000 กีบ2ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่2โดยได้รับการยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะรับผิดชอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 300,000 กีบหา 500,000 กีบ3ได้รับการปิ้นปัวครั้งที่3ขึ้นไปโดยได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้สอบศูนย์ปิ้นปัวยาเสพติดออกมาแล้วกลับคืนมาเสพใหม่จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 500,000 กีบหา5ล้านกีบนี้ก็แม่นโทษทางอาญาที่กฎหมายได้กำหนดโทษใส่ผู้กระทำผิดในสถานของการกลับคืนมาเสพยาเสพติดใหม่ที่ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดไว้ฉะนั้นเมื่อเฮารับรู้แล้วว่าผลร้ายของยาเสพติดมีอย่างหลวงหลายและ เมื่อไปพัวพันกับยาเสพติดก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องห่างไกลจากยาเสพติดผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันผู้ปกครองนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบื้องแยงให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานของตนให้ดีบ่ให้ไปพัวพันหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสอกกิจกรรมอื่นๆให้แก่เขาเจ้าเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นการเฮียนห้องเพลงการลิ้นกีฬาดังคำเว้าที่ว่าเสียเหงื่อเพื่อกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาเพื่อยาเสพติดนั่นเองท่านผู้ฟังเอาละท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลานาทีของทางรายการก่อนยังบ่หลายแล้วฉะนั้นก่อนจากการพูดดำเนินรายการจะเสนอคำศัพท์กฎหมายสำหรับมื้อนี้จะเสนอคำว่าการควบคุมยาเสพติดคำว่าการควบคุมยาเสพติดที่หมายถึงการคุ้มครองการจำกัดการผลิตการปรุงแต่งการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การนำเข้าการส่งออกการนำพันและการนำใส่สารเสพติดท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐมาพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: chùa xa số lộng mong nhau tế chờ lào cha tờ nhau tổ chân viện chàn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo tá su cậu bế si giờ cậu lau si
0: cha tần tờ chung AM chuẩn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chô mệt
2: nhớ rồi ít trong điện gì cái tin anh chàm không chấm lúc mặt chùa ta dài xuân đầu lắm lông trong tù xa tông chùa hay xa xử nhau tôi chân viện chàn lò xin chết nó nói cho nó thì cầu y lúc chết lì xong ớt xe nàng cầu trào dự trào lúc trào liền tuông khi cầu trào nó nói là cái tin anh chàm không xuân đầu bỏ tòa tiền nên nó ta xì nó bế thêm mê tư mê nhùa cho cần tông tờ nhớ trào khi bắt thùm thêm mặt thân nhùm cô ta tỏm ba sẵn tao rồi giờ nhớ trào phát hiện thi o nò ya lin ta che she hai te chao ne o chi yo shi chan the me tu me nyua ko shen don ta thia ho cho che me nyua o hao le dan tao la shi mo shi ha ta me nyua ta shen tao shen ta nya trao yo shi ha yo seng no the le yo trao pe te me nyua seng tao don ta jong na ma ke ti nang cha mong mo ken dai tao ke sang tao sang ta ta me tu me nyua nya trao ni no na ko ya lu chai o ni chi je cho ta to ba cho kong cha long ro ja trao เฮาบ่งอาเลียเต้อลิจาก็เป้จ้าเกคือนอกคือเฮาเกียวก้องออลงอัวหมดใจเชื่อให้ใจยุ่งเทยอเตาเป้เกเจ้าก้องเจ้าลงเกคือนอกคือเฮาเนี่ยจีเจจงเตาใจเจนจีจงน้ำห่อกะตีนจามงลาชินจีนุนายอมสาสีจังจังฮอเตชายเจ้าละชาเตาชวนเดาตอมลงจีนำหมูเป้ชี้เจ้าละชอกำลงเตาตัวเธอได้ชาหมวกกล่องเจ้าพิถีงเกาปั้งเกาดวนหุ่งแกมวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิปุยยังยี่เจ้าอีส่งจาเลนตะลัวได้ชาลาซาเตียวัดจาลูจานไดย่าวลาดีเมียงปูตินประธานาธิบดีได้ชาสหพันธ์รัสเซียย่าทอลูนสี่สุลีตัวเธอได้ชาจะแกมวยหัวชิ้นลัวใจจงเหล่าเต้าเจ้าคณะผู้แทงกิเชียนตะเหล่าหมวกกล่องเจ้าพิถีงเกาปั้งเกาดวนนูเกมวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิปุยังยีเจ้าอีสงว่าจะเสาเจ้านูติจัวลุจิหลีซอเสียนังเก่าเจ้าหนอย้อนตัวจังมอสกูเตชาสหพันธ์รัสเซียเกงเก่าปังเก่าดัวนูเกมวยยังปอปัวจอดจ่อปีตุกภูมิย่ออีเหตุการณ์ย่อจะเฮาประวัติศาสตร์ว่าจังจังเตอรัสเซียเทียเนี่ยจีเจ้าจงเฮาเตชาว่าเต้าจะเสาะใส่เต้าจะจ้าเต้เจนชาเจนจีอวยงเทียเพียยังเกลุชัวจ้าจงตุ้งปังจังเลียโซเวียตเทียชัวตู่ว่าเต้าตาลุนังจ้าเสียใส่เต้าปอปัวปีตุ้งผุ่มมุจ้าเต้าขอตัวยังจังเต้าเกมวยยังย่าเต้าจอดจอนเดียเต้เสาะที่อ้อเกมวยยังหายลอยย่าเอ็กขอเกยงเสียข้างเก่าตะเนียจีเจจงสหภาพโซเวียตยอดเต่ายาเทาอูหล่อกุยาลีสหพันธ์รัสเซียยอดเต่าเนนุตาชินอเกมุกองเต่าพิธีเก่าปั้งเก่าตัวไฮหล่อมวดจงกะจัดจ้อเทียจอใส่เจต้นเต่าเต่าลุ้นเต่าพงยื้อเทียมวนเต่ากิจกรรมจังจังอวดเจ้าหล่อพี่ยังยอดเต่าเฮาลูกกองจงไฮหล่อชื่อสังไมยอเกส่วนสนามเต่าเทียลุจ้าเล่าทับอวดตัวเฮาท้องเต่าตัวยัดเจ้าจิตซื้อหมวกกล่องเจ้าแกงเขาปั้งเขาตัวเจ้าหนอเยี่ยทงลุนสี่สุลีตรวจเธอเต้แฉเหล่ากู้เตาใจเกตาใจลอนแต่เยี่ยวลาดีเมียงปูตินประธานาธิบดีเต้แฉสหพันธ์รัสเซียเทียเตาชินจีชิหลงเกตาจื้อยี่ตาลูปอโอเกมูมูหล่อหล่อว่าออตตอนตองเกเชียจ้าเจ้าเจนจีเฮาเกชิกงเต็นตาออตยัดเจ้าเตาช่างจ่าเฮาลือยาตาเท่าหล่อเกมกองเจ้าพิธีกับปั้งกับดวนู้เกมวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิเตอยาทงลุนสี่สุลิตตรวจเธอแต่เฉลาเจ้าหนอยาตัดใจเกตัดใจอย่าชอเชชอเทียนเล่หมดจอคอเมื่อเจนชีเตียอย่าจงเก้าทีนอกูยาเอ็กขอเกป้าจังจังเจ้าการจีเกชีฟีชีเจ้าจงอวยยากังกือกังมัวหล่อเหลินเตอีอย่าลีเอาลุเตเฉลาลัดเสียก็ชวนนุ่งแกหมดเราหยดต่อเทมเจนจีตัวขอตัวจีเจ ถ้าปืดจาลาวเวียดนามกัมพูเชียชินจีชิชาลาเกชิฟิชิกงเตเปโตจาลินตะหลัวเต้ทะลาวชาวเตียต้อฉันจอนุตียีลูกจิหลีชองอัตเชียนังเก่าเตาเนาะเซมบูเต้ชาวฟิลิปปินเยอะสอนไซสี่พันดอนถ้าปืดจาลาวต้อหมูกงน้ำมอนต้อเตาเยอะเลยมึงหืนถ้าปืดจาเต้ชาวเวียดนามเทียยาสุ่มเด็กหุ่นมาเนตถ้าปืดจาเต้แถวลาซาอาณาจักรกัมพูเชียจาลีเกจาต่อต้อเวียดนามยอดเราจีจื้อหมู่กงตรงเจ้าลูเชียกอาเซียนเราทิพย์แล้วเจ้าจีเทียเชียตรงเจ้าลูอัวโมฝึงชั่วยอดเรานุ่งตีชาเจ้าเรานุ่งตีจีลูกจีหลีหนอเชี่ยหอยไฮลอเป้ยาถ้าปืดจาต้อตื้อหล่อต้อกู้โมเกจงเชียอัวต้อโมเชี่ยหอยจอชินจีดัวอีเจ้าเทียนตองกิเชียเจ้าเรากุนไก่

เชี่ยเจ้าเจ้าเคลียเจ้าปูเนี่ยจีเชี่ยโจโซหายหนึ่งก็เมื่อเกณฑ์จังเชี่ยเจ้าเกเจ้าปูเต่าผักลัดโอเคเนาะเคลียเจ้าก็ปอดเจ้าลู่มังหมอดเที่ยลู่ลู่เฮาลื่นเต่าเนี่ยเราสังสัดอัวจีจี้เตียย้อยย่อยอดเจ้าโยเชี่ยเหอเต้าสู้เดาจอเตะเชอร์สุรีเนี่ยเราอิสระเนี่ยเราหัดสัดเที่ยเนี่ยเราสังสัดยอดเจ้าเนี่ยนุตาชินเนาะเกชิปันเตอองการเนี่ยเราฮัตซายอดเจ้าเชกี้วอปอต้าให้เตียเมื่อเกจังจังกังเก่ายอดเจ้าเฮานอย่าจังเต้าแค่เจ้าปอจ้อกังดูเตอคำควรตรงเจ้าลุ่นล่อพูดแทนเนี่ยเราสร้างซาดท้องเตะฉายเราที่เก่าอ้อเตียใช้ชงลูกมังหมอนเตอเนี่ยเราสร้างซาดหมู่เจ้าคุณภาพเชียวอย่าเคียนซีเตียยจูขี้ดาดัวขอกู้ตัวขอดัวขอกู้บุตรท่านรู้อย่าตาขาวเทียลงเปาเชียอย่ามั่วเจ้าห่อโอเคนอกู้เคลียเกาะเนี่ยเราสังสัดเซงยจูมอเชียเจ้าเล่อัวมาตีเก่าอ้อนเต่าเนี่ยเราสังสัดเกาะอัวโครงการเล่เฮาลือยอดเจ้ากินได้อยู่เทียมัวกุนไก่เกชิชะลาอัวจิญอดอเจ้าท่าจานได้อยู่ยอดเตาเชื่อหน่อยยอดเท่าปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดกู้จังเตาเจ้าเนียเพราะเจ้าจีรันกีบใส่เตาช่างกายเกณฑ์ที่อวลุลุเฮาลื่นเตอเนี่ยเราสร้างซาดสังเทียมเมืองก่อมั่วเกตาขาเมื่อก้าวตรวนทวดจ่าเชื่อตัวจงดัวขอกู้ยอดเตาเชื่อหายที่นู้นเตอยอดเท่าปังจืนด้านเนี่ยเราสร้างซาดด้านเตาข้านากู้ตามวยชัวป้าป้าอวคงหลงเจ้าเจ้าอวคงแล่นลัวได้เนี่ยจีเจจงยัดเจ้าจอหยุนสีไซสนะเมืองคุณเกมูชัวเจ้านอจีจี้เตียย่อยเกมูใช้ได้เช่เด่นจือเจ้าจออวคงหลงเก่าซื้อกู้จังย่อเคลียเจ้าปอดเจ้าเกมอเชียเจ้าเตอพัดเทียจงฟืออวลาเนี่ยเราสร้างสัตว์เฮาเกช่างกาเศรษฐกิจหยีหนึ่งเจ้าเจ้าชักชงลุ่นนั่งกะนอกแก่เฮาแต่เนี่ยจีเจจงชัวให้นั่งก็ชวนนู้จงรู้จุดตัวยองอ้อเชี่ยนั่งเก่าเจ้านอหื้อจ้าอวเกเทียสักคงตั้งจานเล่อวอ้อปวดเต๋อโครงการเจ้าลินตะลัวเจจงชาวเตียเยอะเด็ดส่งคำธรรมวงหรือปืดจ้าเฮาหื้อจ้าโยธาธิการเทียสักคงเต้าชาสื่อเจ้าจงเจ้าลู่เฮาหรืออวเกเทียสักคงท่องเตะชาวเตียยอดเจ้าชงอัศเชียนังเก่าเจ้าหือจ้าอวเกเทศาของเต้าใจเกจอใจเพียสื่อกีปังเตอร์ลัดเตอร์ลีเอกสารลอชีนเตอร์จังตงเตอร์หือจ้าเนียเจียจาเลทีศูนย์เปล่าศูนย์ศูนย์ทักกองงอกีนุตินังเก่าเป็นลูกอีหลีชงอัศเชียนังเก่าเจ้าก็ตั้งใจเล่อวอ้อปวดจีโครงการยอดเจ้าเฮาจะเนียจู่ชงอัศเชียนังเก่าเจ้าเต้าใจเกจอใจย่อจู่ป่วยหยีเจ้าชาเชียตื้อเต๋อกีบอัวป้อเนี่ยปกติย่อเต้าป่วยหยีเจ้าชาเชียตื้อเต๋อกีบเทียป้อเนี่ยเปิ้ลปังเกย่อไปปวดตื้อกีบเนี่ยจะได้แถวย่ออ้อเชียตื้อเต๋อกีบอัวมั่วไฟอัวจี้ห่อเนี่ยละสีจี้ห่อปังสุลีประเภทปังปกติมั่วชาเจ้าเต้าโครงการเต้าใจเกจอใจเนี่ยกีปังย่อเต้าเฮาได้แถวย่อเปล่าเจ้าไปตื้อกีบหือจ้าอวเกเทียสักคงอวจีจัวจัดสรรลอชีไฟเนียเจ้าโครงการสุรีโครงการอวจวนจีย่อเป๊ะเจ้าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจชีเนียเก่าเต้าตื้อเต่ากีบโครงการนิสินปกติมั่วหนังเก่าอีโครงการเต้าใจเกจอใจชีเนียหนังเก่าอ้อตื้อเต่ากีบโครงการเสนอเชี่ยมั่วเก่าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจปังเนียย่อเปล่าตื้อเต่ากีบประเภทปังอัวมั่วหอบเพียละชีเป้าใหม่ซัพพอย่อหนังเก่าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจชีเนี่ยงรีปังยอดจะเฮาเต้เฉาละชีภายในย่อเป๊ะเจ้าหยีตื้อตะกีบอัวย่อหือใจเนี่ยเจียอัวจีจัวจัดสรรละชีไฟเนี่ยเจ้าโครงการประเภทปังเจ้าเกติไทยอาป้อตูมั่วเป๊ะเจ้าอ้อโครงการเต้าใจเกจอใจเนี่ยงรีปังเฮาเต้เฉาย่อจีเจ้าอีตื้อตะกีบอวยาหือจาเนี่ยเจ้าอวจีจัวจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเจ้าโครงการประเภทปังชิกงโครงการ ODA มั่วจีเจ้าโครงการต้าใจเกจอใจเนี่ยกีปังเฮาเต๊ะชายาเก่าจีตื้อเต๋อกีบอวยาหือจาเนี่ยเจ้าอวจีจัวเจ้าเกจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเจ้าโครงการเทียปังจะเต๊ะชายาอ้อเชียตื้อเต๋อกีบ
ประเภทปังเลยๆย่าเฮาเกชีเนี่ยเกคือเนี่ยมวยย่อหนังเก่าอ้อโครงการต่อใจเกจอยแจงติปังเฮาเต้แถวย่อเป็ดเจ้าจวดตื้อตะกีบอวยย่อหืดจานเนี่ยเสียอวยจีจวดจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเต่าโครงการ

บ้าอ้วนเจ้าเก๋ปวมไปตรงจวดเราปอไทยอาปอตูท่องตัวจังเวียงจานม่วนจวนเตจ้าเจ้าเป้กิโลเมตรจารินตะลู่เวียงจันไม่ชาวเตียพิธีชมเบเจ้าลู่โครงการอ้วนเจ้าเก๋เช่ปวมไปตรงจวดเราเทียโครงการป้วนชื่อติไทยอาปอตูเจริญตุได้น้ำคงยอดจะเฮาตัวจังเวียงจานอิยาลีฝั่งโยธาธิการเทียสาคงตัวจังเวียงจานเทียมบริษัทPSL จีคอชัวห่อจำกัดบริษัทเฮือนเจลืนจีคอชัวห่อเทียขาเข้าขาออดลอชียวงการหล่อเทียสาเตยจำกัดบริษัทใส่เจลืนทรัพย์จีคอเคหาสถานจำกัดบริษัทเวียงวอนจำกัดเทียบริษัทดาวพรจำกัดอัวเต้าจันเสาเจ้านุติชาลุจิหลีชงออเซียนังเก่าเจ้านอย่อเฮาตัวเจ้าเวียงจานมวยเจ้าซิลิลัดทงสินทงเพิงเธอคณะกรรมการปอจื้อตัวเจ้าเวียงจานเยื่อบุญญวัดนิรัสไซเธอฝั่งเฮาลือโยธาธิการเทียสาของตัวเจ้าเวียงจานเชื่อตัวเธอจอมบริษัทเทียเจ้ามุฝั่งชั่วต้นเจ้ากงให้เจ้าโครงการอัวเกเช่ปวมไปตรงจวดเรามั่วเมืองจันทบุรีเมืองไซเซธาเมืองไซธานีเมืองสิโคตตําบงเมืองนาไซทงเมืองหัดไซฟงเทียเมืองปักงึมเก่าจี้โครงการสานย้อนไตตันทอจ้อเจ้าเป้กิโลเมตรเทียโครงการอวนชื่อติไทยอาปอตูเจริญตู้เดน้ําคงช่างจะรออังใหญ่เมืองสิโคตตําบงเทียรอทิ้งเพียงรอทาเคกเมืองหัดไซฟงเฮาตัวจังเวียงจานย่าเปล่าโครงการสานย้อนไตตันทอเป้กิโลเมตรย้อนลีออกโครงการนอยย่อมบุริมัสิตเดอจ่องฟืออัวมัวลูหอบเพียเฮากะลองคอได้เก๋เต้าหมูหลอเฉิดก่อเมื่อเก๋ยงยี่เจ้าเก๋เคเช่ชาวร่องครัวเทียปอไทยอาปอตูนตุ้ดได้เหี้ยย่อโครงการนออัวเตียละย่อโครงการนออัวเตียละเนยยัวป้าจีเก๋ตัวคอเจ้าบองอาอัวนออัวเฮาเทียว่าเจเจจอนตะเนี่ยจีเจจงย่อเจิญตุ้ดได้น้ำคงอวเกนอกูย่อเชิดชงระดับพื้นทางคงล่างก่อมั่วเกตัวขอตัวเนี่ยพ่อสุดานีเพลงคำมีหรือเธอใช้ชัวล่อมบริษัท PSL จิกคอชัวห่อจำกัดเต้าถาเตียบริษัทยัวมอเชียเจ้ามั่วลุลาลิจื้อยี่ลุด้านลุจอกาเจ้ากาจิกคอโครงการนอก่อก้าเกตัวยังละชีก้าจับปังสื่อว่าก่ออ้อลูกของการนอเล่เตียเจ้าชื่อเหอเต่าเจ้าหลูเจ้เฉาเจ้าว่าเกป้างกาเจ้ากัดฉีคอพื้นทางของล่างก่อมั่วเกตาเขาเทียโยมอเชียเจ้าตั้งจานเล่วัวก่อเตียเจ้าลีชื่อเหอเต่าเจ้าหลูเจ้ยะตาเขาวัวย่าจินจางเจ้าเต้จ้วยยังเตนิดวัวก่อมั่วคุณภาพมาตรฐานเฉาก่อชี้เต่ามูลเดนเตะระยะตอนเดอัวโครงการอัวเจ้าเกมไปตรงจวดเราเทียโครงการอัวชื่อปอไทยอาปอตูเราหนอย่าเอ็กคอเชิดชงเกจอเชียเจ้าเนจีเจจงย่อคือนอกคือเฮายัดเราทั้งจะเจริญตุได้น้ำคงเทียเกย่อกาลงคอทัศนียภาพเดอสังก่อมั่วเกรงเก่าดอเจ้ามั่วลำเบียบรงยันยืนลาชีลานเชียเปล่าหอน้องเบลเชียอวตีเตาเจ้าเกลองเปาแต่ช่างสื่อหัวจัวเจ้าเป้รู้สังเป้าใหม่จารินตะหลวยเจ้จงเช่าเตียน้องตีหยีลูกจีหลีนอย่อสังคำม่วงหือจาก้องหลงเทศช่างสื่อปัววีเตาจาพิธีจอดใจเตายันยืนเตาเปล่าหอน้องเบลเชียยาวทางการอวยย่อเกช่างการแต่โครงการช่างการระบบตรงทรงเกผลิตก้องลงอวกของแล่นลั่วห่อจีมั่วก้วนหล่อเจ้าช่างสืบปัววีตัวของเจ้าพิธีไฮลอยย่อเนียบเผาจันทคอนบัวลับผ่านหรือปืดจ้าเฮาหือจ้าก้องลงเทียนช่างสืบปัววีมั่วเชียตัวใช้เจต้นแต่ปั๊บปืออวกก้องลงตูเจสูเทียสหกรหล่อฉีตัวก้องลงสุนลับประธานสถาบันเชฟเฟอร์ก้งหลงช่องตรงเทียฉีคอยยาเฮาชาดาวดาวคณะฝั่งเฮาลือก้งหลงเทียช่างสื่อปัววีดาวดาวองค์การปอจื้อท่าจ่าต้นเต่าไปรู้สังเป้าใหม่สื่อลีสังคำมวลสังสวรรค์เขตเทียสังสารวานยอดดาวพิธีเจ้าเฉยเจสถาบันเชฟเฟอร์ก้งหลงช่องตรงเทียฉีคอยยาเฮาชา
ตาเสนอกันกือเกจิคอจอนงเบลเชียมอตันจอยอบล้อหอนงเบลลาเกจมูสีจอยอดจอหอมบงอานเตอจงตุกองลงยอดจอเปลุสังยอชื่อเหอบชงออเชียนังเก่าปล้าจอออเชียนังเก่าเจ้าตัวอย่างไซเตายอปล้าหอนงเบลอวยงชับเปลอวตัวอย่างปับตัวลาชีหลงคอละโมเห่าเจ้าช่างสืบวัววีเทเกหลงเปาแต่เต้หัวจัวอวยเจ้าม่วมเล่มเปล่าเป้หอนงเบลเทียมเล่จัวอีหอนงเบลให้เจ้าปล้าหอนงเบลอวเต้าใจเกยันยืนมั่วขอจงสื่อลีเล่มเหล่าจือฮาท่าดอกคำเจ้าเจ้าย่าจะน้องเบลอวมั่วจอจือฮาตีเตาได้ย่าเทียติไทยก้านมลงลอชีพญาบ่ายไม้เดาเจ้าต่อใจเจ้นจีจงเปล่าเจ้าเจ้าเจ้าตูนยอดเจ้าอิเหตตาคุณภาพหมอกาลาชีจงนอเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวเตี้ยนได้ยานด้วนดาเตเทียยากาเตรงแห่งชื่อสังใหม่ย่อตัวจังเวียงจานมอมเปล่าจือฮาพายตูอีย่อจือกาจือฮาเทียตีเต่าได้ยาเดาเจ้าติไทยกามอมบาดไม้ลาชีกานอมปลงต่อใจเจ้นที่เชี่ยจ้าเลนเตอร์เปล่าหมดเจ้าเจ้าเจ้าตุนยอดเจ้าอิเหตตาเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวช่างจ่าสังขามวลรงแหงจอมเล่จัวจือฮาจำพรอีย่อห่อน้องเล่จัววัวตีเต่าเจ้าเดนยาเทียตีเต่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวสอมั่วคุณภาพรงอวยย่อหมอมั่วต่อใจเจ้นที่เลนเตอร์เป้หมดเจ้าเจ้าจีตุนยอดเจ้าอิเหตตาเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวนาคกนาโนนสังสวรรณเขตเล่มเหล่าจือฮาวาปีอีย่อตีเต่าเจ้าเดญะชากูดอเจ้าตีไทยกะมอมลงขวมลงกี้ต่อใจเจ้นจีเชียจ้าเลนเต่าเปล่าหมดจ้าเจ้าเต่าตุนยอดเจ้าอิเหตตานุ่นยงไลเซาอีปัวเป้เจ้าหมดจ้าเจ้าอีปัวเป้เจ้าจีนูเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวยอดเจ้าสังสารวันต่อการตายยาวันเที่ยงพุงมะสุลินหรือท่าเปอร์ของลงตูเจชูเตาละมูหยั่งเขาตกลงเฮากาเติร์นเตอร์ยันยืนท่านเบียงจอน้องเบลช่างกาต้านชอบเล่าห่อน้องหนอโอเคนอยาพรวิไลหลวงคำหานหรือท่าเปอร์ช่างกาเตดีของลงเทียสหกรณ์ละชีตุกของลงเตาจอจะน้องเบลท่าเผาเดิบเล่าห่อน้องเบลนอเจ้าฝั่งเฮาเหลือก้องลงเทียช่างสื่อปัววีเดอเปรู้สังเชิดเจ้าเจ้ามนทวจาเทียช่างกาอัวเนื้อเจ้าช่างจ่าอัวมู่หอบเพียเนื้อจะเฮาพิธีเต่าจ้อนเดอยันยืนท่ำเบียงจอน้องเบลช่างกาอัวย่อยๆวันเทียงพุงมะสุลินหรือเธอเปิกตูเจียชูเจ้าก้องลงเทียตุลโมจ้อจอน้องเบลย่อยๆโกสุนใส่ภาคกัดสะหรือเธอสถาบันเชฟเฟอร์คงลงช่องตรงเทียฉีคอยาเฮาชาชาเจละโมใจย่อฟังเฮาเลือคงลงเทียช่างสื่อปัววีสังคำมวลสังสวรรณเขตเทียสังสารวานเฉิดเจ้าเจ้าหมอตั้งจานเล่อวัวเทียนทศสาเจียนจี้เฮาปงอาขอจังจัวมุง

จมลงมาที่ชัวเชดานเดินอยาเป็นถูกสะตองจวดซึ่งทั้งเชียร์ยัดต่อหอตัวจังเตะเฉยเจ้าเกมว่าหัวชิลอยใช้จงเหล่าเป็นถูกสะตองจวดหนอชาเต๋อยอดส่วนนู้ตะวันจานเท่าตาโชอิชินดา

trộm lòng và thì chúa sẽ đợi ra sắp phát sẵn sẽ đợi của tổng lòng ta thơ một lời và thì chúa sẽ đợi và chỉ kia lời dễ chính tạo là trời bố trở nên sẽ đợi thì nhất trò tụ sở tông chùa bê mong trên nâng chia nhất trò nô nò tụ là tuần tụ sở tông chùa cụ dù là thạ sở trò tê kê khứ nó khứ hào là một sĩ lòng kỳ bao ra trò bê số lần sửa tụ tụ bao tàu lại là cô hay dạy dòng tụ bao trơ là bê sĩ cho là một mua kỳ cỡ bao ổ kỳ sao trò tê kỳ khứ nó cứ hào thế tụ họ mua kỳ khứ nó cứ hào tàu tràn tàu dạ là họ sĩ cho là khuất thịa trò gọ sợ đợi họ sĩ cho mua bao sao trò tê kỳ khứ nó cứ hào ý cho kỳ khứ nó cứ hào tại bê thì dạ lọ lọ thế sĩ cho kỳ trò bê hay nâng gọ sĩ cho sĩ tư mù cứ nó cứ hầu gọi một trời lì lu tê lu chờ bế thì lì chỉ dọ nhẹ do thầu bế ý tu nâng là do bế ý hãy nâng ý tu tư dọ nhẹ lại chỉ dùng lì bế dọ nhẹ ta ba ta tù lo chỉ hãy tỉa do hãy nâng nọ lo chỉ hãy tỉa hãy nâng mông do tu nâng dọ nhẹ chập lờ nọ chỉ tư do bùa tan trò bế ý chùa là do bùa tan trò bế hãy mong lại còn nó do ít họ chân chân do tụ bao khứ nó cứ hầu đau chán đau dạ là họ sĩ cha tru tề ế cọ bê kê khứ nó cứ hầu đợi bê tụ ô sĩ tàu là cú sĩ chê lì tụ ô tàu là sĩ cha khía cho hầu ca hầu kê trâu tàu ế cọ bê sở đợi thê lì họ mua nó mua hầu là thầu đợi cho kê cho nhẹ ế lúc con lùm bê là bê thê lì tàu hay tỉa là hãy nâng nó cú dò sĩ chuột tên trọng sĩ ba chị khó lỡ mua nó mua hầu lỡ do nâng mua nhèm luận nụ lỡ do nâng chị chia lại tia chỉ thông tài về tư tàu công tổng về chuột tù còn nó giải ít khó trận chanh nha trọng tờ tư sĩ cụ bọ tòa tia là xa trọng nền nụ tại sĩ nò môn tàu tràn tàu dạ trò bê khứ nó khứ hầu lọ do canh trọng hay tia ua dạ tư lò do tàu ua dạ ua chỉ chọc trò cho chạy chỉ trâu luật dự dịa ế bê kê khứ nó khứ hào là thê lì yếu mù tàu rồng khó nói dạy khỏi chẳng chênh nếu dì kê tín năng trà thê trọng lòng mà thê chúa sẽ đợi là dạy bê phọt năng chia số lăng xua tù do kê khứ nó khứ hào nhỏ trọng nên nô tại xin nó bọn tàu tràn tàu dạ chỉ hay dối dọ ua tên bê cho là mùa tê bó cử là mùa ua còn tông ua chỉ là chỉ sử cho rau cho đi cho tàu cho lời lời dạ đỡ là cô tàu nhẹ đi dạng gầu nhớ trọng tại dụng của sư khó nói dạ ít khó kê khứ nó khứ hầu của dạ sĩ dù lũ đá lũ rò họ hãy sao cho tê kê khứ nó khứ hầu sĩ lũ lai lị chú ý dị sư lý kê cận đau cận tờ tía là môn trìa lũ lũ hào lự của dạ sĩ đau xin tờ là dạ tía nhớ trọng tê hông là hông cản là cô muốn tàu tràn tàu dạ cho dụng của sư hãy xin lý dù dạ tuần đầu tuần tớ là do hãy bỏ hành tu tên nào là cô do ý dạ kể khứ nó cứ hầu tại bê sơ đờ ta xin cho căn trọng hãy tiệt kể khứ nó cứ hầu tu một trăm phần sự xin lý trả là bê sĩ cho một quả dạ dù một trăm phần sự dù mùa khó kể bao tớ ế cho kể khứ nó cứ hầu là thế lý hòa dùa chính nhuận trời dù do hãy tiệt thầu dù do ý tuần tu cận đau cận tớ dù chỉ bao cho đầu tê kê khứ nó khứ hào kê ô lê ô tê tê xì dù chì lì hào mù trọng ô lê ô tê tê rậu hào mù chì cha yu lù hò pìa ô yu tàu tăng chìa là cú mùa vì trò khó tìa dù chì mùa trà bằng sự mù ô tô dạ nò hò tù ô lê ô tê dù xa xa hay tìa dù yà mù ô lạ ô cạ gọ rong lê lô tê là dù chì mùa trà bằng sự dù chì tàu mùa kê bao mù cho tô dạ đại dì tê rậu dù trong ta ra ta ra ta sĩ của một chỉ chữ là cụ dân mùa thia khó nói dạy ít khó ua sơ đời dù tàu sĩ cho ua một trời lì khó dù một bằng sự ua tàu ế kế khứ nó khứ hào là thi lì ở một tàu trời xe xa chứ sang nhà trọng niên nụ tại sĩ nó cụ dò kế cho tê xe là xe xử ta do dù cho tổng tàu bộ lý trả lò dù dân tùa dân mùa tàu nhiên cho là sĩ khó dù lúc chú lùi gì chỉ hay dù cho tên lê tê bó cư tê con tê lòng lự dạ còn tông lần ra trầu tê tông tông là giai tìa do dù cho tàu bộ lý thư là dân trị sao tê kia khử là giải lấy tuổi dùa giai tìa dù trầu xuyên cho bộ lý trả chạy dù cụ tàu nhiên tàu bộ linh tài sư tù nâng quân bộ lý trả chạy tù nâng tờ nữ tàu nọ tàu hậu bộ linh tài sư họ tù tương gần bộ lý thư chạy dù cho nhị bộ linh tờ họ nói do ít khó và sợ đời cụ bọ tòi tìa là cho trâu niên nô tại sĩ nọ ua tàu trả dạ tư là dân mua tù dùa tù tù ba dù dùa
สาเนี่ยสาเสียตัวเราอยู่ยลินาเปอวยะเตอเราเปยะเตอชิจออวก่อนเตาอวก่อเจ้านอเจ้าเฮาเชิงเตออวก่อเจ้าเจ้าหมู่มัวอวก่อเจ้าใช้เท่าอวก่อตอนเตาเอลวดตัวอยู่หล่อลวดเทียเตาเจ้าใช้เท่าเจ้าลวดเท่าหมู่มัวเฮาอยู่ตู่มัวหล่ออยู่เทียลีเตาเนี่ยเตาเสียอย่าจีเนาะขณะอย่าอีกขอเจงเจงอวเกคือนอคือเฮาย่อยเตียอยู่ซาเกาะมัวเนี่ยมัวเจียมัวเจียมหล่นนูอยู่ยะจูเตาอวยะเถออวกะดอนเตาอวกะดาดาอวกะล่อล่อไออยู่เทลีอยู่เตานอเตาเฮาชื่อให้ย่อยจ่อเต็นตงซื้อหล่ออยู่ยะเตาจ่อก่อนเตาย่ออยู่มัวเนี่ยเตาอยู่ยะเตาจ่อก่อนเตาจ่อเถาเกชัวเซาละมุจ่อหล่อยิ่งเตาใจเจนชีจงตี้ยะลีอยู่อวดาเทียเถาอยู่ป้องเนี่ยป้องเจียหมู่อวหลอยยิ่งป้องเตาแต่สีเทาอยู่เศร้าหล่อหล่ออยู่ยิ่งเตาเงียนเตาขณะยาเอ็กคออวเกคือนอคือเฮาอยู่ทุกปอตอเตียอย่านอนหล่อยเตาเงียอย่าตอหล่อยเตาเงียแต่สีจะเทาอยู่มุงกีเตอวจิลีเฮาหมูอวจะเจอจงลีไปเตเนี่ยเตจียานตัวก็การเทาอีอวอย่าเต้เบลนาเบลเจ้าเจเจ้าอิญญ์น่าเชหล่อยอิญญ์ตานน่าซื้อก็ยศเจ้าหล่อเจ้านอเถอะเนี่ยเถอะช่องกูจีเจ้าก็เจ้าหล่อเจ้าเจวันน้องนอบโปรยเนี่ยปัวซื้อเจตื้อหาตาเลยหอเจ้าป้อกืมเหล่าหล่อกูเจ้าเมย์เมย์เจ้าเจ้าหนานน้องนอเทียเจ้าเจ้าอยู่เจ้าหล่อฉีนอเชี่ยเมนชื่อเมนจีซื้อหอเจ้าเต็มเลยตาหล่อกูเจ้าอีหยาน้องเมนชื่อเมนจีอยากจีเจ้าเชยเท่าอยากจีเจ้าลีก็เจ้าลีก็เติร์นหน้าเลยชี้ยอปวดหน้าเยโมจวยยาเตาลีก็เติร์นหน้าเราชี้หน้าเอเชอร์เราเจ้าหล่อนอเชียอยากนอมินจีเจตื้อตาเลยเจฮอร์มูนนออยากเลยต่อมินจีตื้อตาเลยเทียเจตื้อจีเท่าชงอยู่เตเกคือนอคือหอมเติร์นเตเชลเชสืออยู่ว่าอีชงเติร์นตื้อจีเจ้านอเถิดเนี่ยเถิดชงเจตื้อตาเลยอยู่ตื้อจีเต่าเจ้าหล่อมูมัวจีป้อปังเงียดจ้าหล่อสีคอยู่ลุจูลุยีตื้อจิตเจ้าอยู่นอเจตื้อตาละเทียขณะยะอีกคอว่าจะเกคือนอคือเฮาไปอย่าจุเตาชิเจ้าอวกอดาก่อนเตายัดจอลุจายงแต่ชินอก็อวตอนเตาบริจาเจจิตเจ้าเตเกคือเลยตรวจใส่เจ้าหมูมัวจิตเจ้าเลยตัวยวนแต่อยู่อยู่จิมัวมัวจนเลยตีจบเลยจังฉีเทียขณะยะอีกคอว่าไปอย่าเตาชิเจ้าหลอดลองเปาไอ้อยู่โอยะเตอหล่อยะเตาอัวกอดเตากอดเจ้ามัวกอดเตาเงียนเตาอยากเจ้าโยเชหล่อเตาอยู่เตาเชอยากเจ้าโยยะเตอหล่ออยู่อัวกอดอยู่เตาหยันเตอใจอยู่เทลีโยใจเตาละอัวนั่งมัวเงียใจเตาละมัวเงียเชิงกาอยู่เต็มตู้มีหยวกหมู่เกิดเตาเกิดเตอหล่อชีเยอเชิงกาอยู่ลุจุลุยีก็อยู่จิตชอบจะเงียยาให้เตียอยู่หอยจิลีโอเจเจอสื่อลีป้อกือเหล่าอัวเมเมเจ้าเก่าแต่หน้าตื้อจีเจ้าลดตัวอิเชเจถอนอก็ย้อมัวเหล่าเมเมซื้อตื้อจีเจ้าอยู่เยอะจะลอยปูไก่ปุ้งบัวยัดจะเขาว่าเขาเจถอนอเจก็ย้อปูไก่ปุ้งบัวซื้อเหล่าตื้อตาแหละถอนอก็หาจีมัวขอย้อมัวเฉยจอเหล่าอัวป้อปังเงี้ยหล่าเฉยจออยู่ลุจูลุยีเทียเจย้อมัวจออยู่จอเงี้ยขณะย้อมอีกคออัวแสดงย้อมเต่าชี้เจ้าเหล่ามัวลองเกยอดเสียละเสียสื่อเก๋คือนอคือเห่ามูลยะตอนเตเนี่ยจีกตินังจาเทียจอมล่องเสดาตุทะหลู่สต้องจัวเตยอยอดทะตรอกากึกแกงตะฉีเปยอยู่เต่าชี้จอหล่อเคยเตลุงเจลูเคยเตยะอัวเปยจังกัวชิเต่าจอตุอวดเท่าหล่อให้ยะยองตะฉีตุอวดชิเต่าจอหล่อยะเต่าชี้จอหล่อมัวเก๋เคยเออัวยะเตือหล่ออัวกะเต่าอัวกะดาอุกตอนเต่าเอทิลิโยตัวยังหายดาเต่าลูนังเกจาเนียนได้ไปเนียจิกตินจาชาดาลายไปพลังเชียร์โซลังโซโตเนียจิกตินจาเทียไปพลังเชียร์โซลังโซโตตัวละตนตัวสตองโจกุถ่าลันเดลองลาวัติจะเชียร์เดียกันขอย่อหลับไปชี้เจ้าเคอร์มูชีกันขอเตจิจ้าหลับไปชี้เจ้ามอจอปเจเอชี้เจ้ามอหลงเกเกปอโอเกตุเจคือนอคือเฮาอยากเตหลับไปอยากเต่าชี้เจ้าเคลียก็ตุจิตเจคือนอคือเฮาแต่ก็หอชี้เจ้าละหมูคือนอคือเฮาจะรู้ลายละเอียดจะหยีจะเจ้าเกคือนอคือเฮาเอกชะเดาหอชี้เจ้าหมดเจียมหลอนูชี้เจ้าช่างกายอยู่รู้จุรู้ยีชี้เจ้าช่างกายอยู่ให้มองก็หมดเนี่ยหมดเจียเอลวดที่เหลือหายอยู่ใช้เต่า
còn nói giờ ít họ chân chân trong lòng mà thiết chúa sẽ đời tôi là tuần tôi sẽ tăng chuột thả lần đây lòng lại bây giờ là một nông y ra cứ thiệt ok.

风多是光风高年大出多是光风加比成了比马凶哦耶他能放高年母呢

0: จงลงมาที่ชัวชะดาตัวละตัวตัวสตองจัวกูจออีชากูเชียอุยันตัวก้องตัวมัวมูอันหนึ่งตัวในชะดาตอมลงตาทำมูลายวะที่จะเชียเตียยอจีเคลอยเจจินเต่าหล่อเจอผู้ตัวในชะดาชื่อสังชาปลากูยาจออวยยาโยปีหมู่ชี้เฉาอุลุหนึ่งที่เราเตียงหนึ่งเตียงหนูเตชังเตเชตัวตัวตัวอยู่มูอันหนึ่งลอยยาเต่าชี้จออวเชียนตัวเตหมู่หึลัวเนี่ยลัวซีหือลัวกือลัวตีอุลิจาก็อยู่ลู่หนึ่งชังอีจัวอีจีฮาตูวัดซีระยะตูตูระยะเต่าชีจาจาโปอยู่ตูปออยู่ตูเชอุลิจาก็ฮอท่าละวัอีตูเนี่ยเจยองท่าละอีตูจีเจยองปูเต่าอยู่ตูเนี่ยเจขณะยะเอขอจังเจงกิชิลูชิปาเนี่ยเต่าอยู่จ้วยยินหนึ่งเจยาอยู่อันแรงยาเท่าอยู่มัวกิชิงคาเชละวัยตื่นละรงโกลีเจอเตวัยตื่นละรงโกลีละวัวละเต่าหายาเท่าอยู่จีชิงคาเชเจจังยาอวนเต่าบริตื่นละยัวจีเต่าจัลลิเชสานเนี่ยจีก็ตีนึงจ่าเทจอมลงหมดเทชัวชะดาอิจลีจากเชียชะดากูตำลงตัดทำละลักษณะหล่อลูชิฮันเตเป็นตัวสตองจัวไปมองจังหนึ่งเชียกูต่อตาเท่าไรเทตัวละต้นตัวสตองจัวเนี่ยเจ้าโนนาจัวให้ละเจ้าเชจิรินาซื้อท้าฝงลูช่องเจ้าจอมลงชะดาก็ชวนจีเจ้าเกี่ยนกันยังจงจ้าชิฮันเป็นมาตลอดชินจีดัวดูนอปอเช่เท่าของเขียหมูเขียหล่อเขาเจยอนออย่าเลยตัวได้จีเน่มีตู
1: ้ตื้ออย่าเลยตัวเฉิมบองอาเนี่ยจะหอบไปยอนอเฉิดเจ้าวัวของงานอุตสาหกรรมเทเชิงกับไปสั่งเจ้าก่อนตรง
0: เดี๋ยวอย่าชึ้งจ่าหารงซื้อเสียโอริจ่าเลยหอตัวของงานเนี่ยโตเตหารงหือเจเทียหารงปอปัวโอรินอนหนูจีเจ้าเหรอลังตื้ออย่าตัวจ่อใจเจ้าเหรอเน่
1: แต่เราเลยยังมันนั่นเดี๋ยวจ่อใจว่าทางการเลยเทลีตัวเฉิดเทเชิงเฉียนตรงยอดจอไปเช่นจ่ารอนอใช้มาใช้ทนตรงเติมมูลอนจนนุ่มมันดูนรอชงจงซื้อ
0: โอลินอกุสาเตียจีเจ้าเหรอแต่เราโยมวนได้จีใจเลยซื้อ
1: โอลิจายเออก็ที่หายลินเดอร
0: ์วินีนุตาชินอจะรอป้ายอดจอจะได้เฉาเทียตุลาหลวยอดจอได้เฉาชี้กงตัวจุยินท่าเจ้าตุจะสื่อกันลังเงี่ยโอเตียเฉาเฉาเจ้าจัวเต่าเงี่ยซื้อจีได้เตียโยตัวสีคอท่าจ่านอท่าจ่าต่อเถาเกิดท่องตรงตามุ่งเลยเจนเชจี้จีปล่อยยัวตัวสีคออ
1: ๋อแต่เรายังลิ้งก็ว่ายังไงก็เลยอ๋อวีเอไปชงทองหล่อกูได้เตี่ยยัวตัวอวของงานเทียเชิงกับไปสั่งจอของเสด็จเสียสื่ออวคงลาลัววายก่อไปสั่งดอนตรงจอกงหลงเทียเจี๋ยแต่ชงตรงมัวพึ่งยีเจ้าเลย
0: ลีนอเทียเทียวเจ้าแต่หันชงเขาไปแต่เจ้าเจ้าหน้าตามุ่งรู้เลยเราหน้าจึงยอดตัวสีคอมุดเราท่าจ่าหารองหือเจเทียหารองปอพวนสี
1: กูสาเตียไปกับจีชาสื่อมุดเราช่างเสียเตาเป้าซื้อ
0: ยาเหล่าไปสั่งลิปไปหน่อยอยู่เตาอัวจื้ออัวขอนใจขอมัวเจ้าพาเทียจ่องฟื้อเอกจีมูเทียเจ้าเหล่าเตาเป้า
2: ซื้อลังนั่งตีนั่งหลงกะตั้งจ่าหล่อชีตัวตัวทัวเช่ตัวตัวจื้อตัวยัวมัวเฉิงบงอาดอฮารงเจียช่องตงเหล่าทัวจามบงอาอวนอวเฮาอวกิจกรรมอย่าจีเจ้าจ้าใจลิช่อยอดเจ้าช่างจ่าฮารงเทียมบงอาช่องตงสื่ออุทิยานแห่งศาสตร์ฮารงปอปัวฮารงซื้อเสียอย่าตัวก้านชอลังเตือยวดใจยัวจ้องบัวให้เดาปล้องทูเจ้าเกจลิช่อเทียระเบียบการอย่าตะเคอ

0: รายการจึมกึนเปิงเมด
1: รายการกีเรียนดะจึมๆวันจันทร์ดะเวลา 14:00 น. จน 15:00 น. ดะระบบ RM คลื่นเร็ง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นเลียดครบบัน130กิโลเฮิรตซ์
2: สบายเลยยังมาแต่แฮมซึ่งรักแพงเลยจิ้มลายจิ้มกลไกบุบยอยำสิ่งนี้ดำมือสกีนี่ก็มือรับเราเดี๋ยวมือความใดมงแรมสิบกับมงครกลาวนุ่มระบายสง่าก็มือวันจันทร์วันที่11มงหาสากลนุ่ม2026และยำสิ่งนี้ดำมือสกีนี่ก็อาข่าวมากแนวสิ่งที่อันมีรายการอีเบื่อในมิดบนยังแล้วเรื่องบริหารนี่ก็อาซึ่งเป็นลากระมาวาร์ครออันมีรายการยงมาแต่แฮมเป็นกุ้งในกลางรักษาลอลำแน่ยอร์ง่อยเกิดสมะตูสมปกง่ายปกยอร์สังบริกกระบะแน่วาร์แน่อึบแน่รำอ้วนในเกิดแบรพยันมากแนวดาชนราชยามยังกับมาประธานประเทศกุโรมพิธีเสริมสลองวันแสนสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิไงสงบ81นึมเพื่อตอบสนองตามรอไว้เดชพนาธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียประธานทองรุนซิสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกาะเบือนในออร์คณะผู้แทนยันยงเดชสปปลาวรวมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิไกลสูงกว่า871ซึ่งบริเจตเคลื่อนในวันที่9พฤษภา2026ยานนครหลวงบอสโกสาพันรัสเซียซึ่งเฉลิมฉลองวันไสยสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิก็เมื่อมวยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดึกสำคัญเดรัสเซียเดบึงประสาทศาสตร์ซึ่งเบือนได้จัดเคลื่อนเพื่อระกรอดเราะเลอะระเบียบเรียนกุญและต่อบึงนักคบกองทัพแดงโซเวียตซึ่งเสียสละปิดมามปิดปีเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถระเบือนไสยสนะสงครามครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเบือนได้เมื่อถือว่าเมื่อเราะเลิกร้องเลื่อนเยี่ยมเดประสาทศาสตร์สหภาพโซเวียตซึ่งยำเยอะคือนี่ก็มาสาพันรัสเซียถึงนี่ก็มาเรื่องเปลี่ยนปังประกาศประเทศก็เมื่อสาพันรัสเซียดักนี่จะมือซึ่งก็รวมพิธีเฉลิมฉลองอาบึงผู้นำกับคนต่างหน้าหรือนะประเทศเพื่อนมิตรมากิจกรรมอย่างสำคัญในงานนี้เราประเดี๋ยวมากันเป็นเกล็ดกุญกันส่วนสนามก่อนกำลังนำจุดประเทศดักรอโอกาสกรมพิธีเฉลิมฉลองในนี้พนักทานทองรุนสิสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เพื่อได้ต้อนรับอย่างเลิศเลียหรืออย่างทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียกับซึ่งพบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งอาบรรยากาศสร้างสรรค์เตะกระบาดปลาตีราคายงต่อผลสำเร็จการร่วมเหยาะกระบาดปลามากคงเขียนเวียกงานกลวงตลาดระยะซึ่งร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิเดชพนักทานทองรุ่นสิสุริตประธานประเทศเดชสปปลาวเดือนนี้ก็มาเปิดรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างผลสำเร็จจึงเลิศเปลี่ยต่อผลสำเร็จเมื่อการประกอบส่วนนี่ก็สำคัญกุฎกลวงการเพิ่มทวีหัดเรียดเลาะสายพัว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม10ค่ําเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งกงกับวันที่11พฤษภาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการพวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปร่วมสายกับท่านวีรศักดิ์จุนดาราหัวหน้ากรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในระยะนี้จนฮอดระยะหน้าจะเป็นเท่าใดนั้นสภาพอากาศเพิ่นว่ามีอันปรากฏการเอลนิโยเอลนิโยมันเป็นปรากฏการเอียงวันนี้พวกเขาจะเชิญทานเข้าร่วมรายการฮอกบ้านผ่านเมืองซึ่งตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านวีรศักดิ์
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะระยะนี้สภาพอากาศท่านพบว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะสภาพอากาศจะเป็นเท่าใดแน่อยากให้ท่านเว้าสู่ฟัง
2: เจ้าสบายณปัจจุบันสภาพอากาศนี่มันความกดดันต่ำของอากาศร้อนเนาะก็ยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศเฮานี่แหละ
1: เจ้า
2: ด้วยกําลังเนาะสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งมาทางภาคเหนือเนาะและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมแถวภาคกลางนี้ลงหาภาคใต้เนี่ยถึงว่าในช่วงระยะนี้จะเห็นอากาศร้อนอยู่ต่อไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเนาะมาภาคกลางเราจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นขณะนั้นนั้นเป็นสภาพอากาศนั้นและในนั้นหั่นแม่นพวกเฮานี่ประเทศพวกเฮาก็ยังได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญนี้เนาะ
1: เจ้าน
2: ี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกฮอกเวียนนี่257ปีเนาะจึงว่าปรากฏการณ์ก็ได้เกิด 2-3 ปีก่อนก็ได้เกิดอยู่สปปลาวนี่แล้วเนาะและการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญนี้จะเฮ็ดให้ฤดูฝนประจําปี2026นี้มาซากกว่าฤดูกาลเนาะหมายว่าปัจจุบันนี้นี่การเกิดฝนตกนี่มันบ่แม่นฤดูฝนเนาะแม่นปานนั้นแม่นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือเนาะ
1: จ้า
2: ครับปกติเราจะแม่นท้ายเดือนพฤษภาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ
1: จ
2: ้าแต่ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ฤดูฝนเฮาประจําปี2026นี้มาซากว่าปกติเนาะ
1: เจ
2: ้
1: า
2: แต่มันจะเลื่อนไปฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมละและในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็ของหรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี้จะอยู่ในสภาพกําลังอ่อนเนาะหมายความมันมีอ่อนแล้วก็ปานกลางแห้งแล้วก็หุ่นแห้งแต่ว่าส่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี่ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ยังอยู่ในสภาพอ่อนกําลังอ่อนเนาะเราจะเห็นมีอากาศร้อนหาฮอดเอาในเนาะพร้อมกันนั้นจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางเนาะส่วนภาคใต้นี่ก็จะมีฝนน้อยเนาะช่วงระยะนี้นี่
1: เจ้า
2: ในนั้นเป็นในระยะเดือนกรกฎาคมหาทั้งเดือนกันยายนนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวนี่ก็จะเพิ่มจากระดับปอนหาปานกลางเนาะซึ่งจะเฮ็ดให้ฝนนี่ปริมาณฝนนี่ตกหลายขึ้นในแต่ละภาคนั่นก็อาจจะเกิดมีภัยน้ำท่วมสู้ดินเจือนที่บางท้องถิ่นของภาคภาคเหนือน้ำท่วมเขตภาคกลางและภาคใต้เนาะและในเฉพาะเดือนตุลาหาเดือนธันวาของปีนี้นี่ปรากฏการณ์เอลนิโญนี่ก็ยังจะสืบต่อเนาะแล้วก็จะเพิ่มกำลังแห้งเป็นระดับปานกลางหาแห้งเนาะนี่ถึงว่าจะพาให้เกิดมีฝนตกน้อยในทั่วทุกภาคของประเทศเนาะหมายความว่าฝนตกน้อยลงถ้าหากว่าสภาพดังกล่าวนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เนาะแล้วมันก็ถ้านั่นมันจะแก่ยาวฮอดต้นปี2027เนาะถึงว่าอาจจะส่งผลให้เกิดมีสภาพแห้งแล้งอยู่หลายท้องถิ่น ในทั่วทุกภาคของประเทศนี้อันนั้นก็เป็นสภาพขึ้นนั่นแหละคือว่าการเอลนีโญเนี่ยจึงว่ากรมอุตุนิยมและอุตุประสาทของเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: สำหรับเลขที่0439นี่เพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองก็คือการจัดตั้งภาคส่วนนี้ได้เฝ้าระวังติดตามเนาะปรากฏการณ์เอลนีโญนี้ซึ่งว่าอาจจะมีการแก่ยาวจนฮอดต้นปีหน้าระบายไอแห้งแล้งนี้ท่านท่านเราต้องมีการวางแผนในการนําใช้น้ําและป้องกันไอแห้งแล้งซึ่งวันนี้นี่ก็อาจจะสร้างผลกระทบให้แก่การกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเวียดนามอุตสาหกรรมเนาะและแผนงการอื่นนี่แหละช่วงระยะนะเริ่มแต่ท้ายปีเนาะ2026มีหาต้นปี2027นี่ซึ่งเราจะเห็นให้ประกอบการห้องอีกแก่ยาวเนาะเป็นนั้นแหละเจ้า
1: โอ้เจ้าแปลว่าปีนี้เขาเอิ้นว่ามันสิเกิดภัยแห่งแล้งแม่นบ่ท่าน
2: ในปีนี้นี่กับประมาณบ่ซึ้งว่าสิเกิดภัยแห่งแล้งเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่มันเกิดช่วงระยะปีนี้เนาะช่วงระยะเดือน5เดือน9เดือน10นี้แล้วมันจะเฮ็ดให้ปริมาณฝนนี
1: ่น้อย
2: ลงกว่าเกณฑ์ปกติเนาะน้อยปกติถ้าฝนตกก็แม่นฝนจะตกขาดช่วงตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดเนาะไปจะเฮ็ดฝนตกขาดช่วงและบางเขตก็มีฝนตกแห้งแล้วก็ตกหลายแล้วก็ขาดช่วงไปจนพาให้เกิดอันน้ำท่วมสูงเนาะถือว่าน้ำอันนั้นดินโซเทียนนั้นแต่บางเขตพัดแห้งแล้งโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นในเขตภาคใต้ที่สีเนาะภาคกลางลงไปทางภาคใต้เป็นนั้นแล้ววันนี้ช่วงระยะเอลนีโญนี่เมื่อมันแก่ยาวไปฮอดต้นปีหน้าเนาะจากต้นปีหน้านี่ก็จะพาให้สภาพเนื่องจากว่าฝนมันตกน้อยลงเลยเนาะจะเห็นให้ช่วงต้นปีหน้า2027นี้ก็มันอาจจะเกิดภัยแห้งแล้งถึงในช่วงนั้นเป็นนั้นเจ้า
1: และทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เฮาเด้ได้มีการนั้นประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของคือเมื่อใดแน่เพื่อเฮ็ดให้บ่ให้มีผลกระทบแก่ชาวกสิกรเนาะโดยเฉพาะก็แม่นผลกระทบเรื่องเวียกงานกสิกรรมในอุตสาหกรรมด้านนั้นอาการผลิต
2: ตอนนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดบทรายงานหาการนําของกระทรวงเนาะเพื่อรายงานเกี่ยวกับสภาพปรากฏการณ์เอลนีโญดังกล่าวนี่แหละเนาะซึ่งว่าทางกระทรวงพวกเฮาก็ได้รายงานสภาพรวมเนี่ยสภาพดังกล่าวนี่ต่อรัฐบาลก็คือทางกรมประชุมส่วนกลางนี่ให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพดังกล่าวนี่แหละเนาะและในนั้นพวกเฮาก็ยังสืบต่อออกแจ้งเตือนสภาพอากาศเป็นรายวันเนาะเป็นประจํา3เดือนจะระดับในนั้นจะได้ออกเฮ็ดเวียกสืบต่อเฮ็ดเวียกกับบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มปลูกฝังแต่กลุ่มเลี้ยงสัตว์ก็คือกลุ่มชลประทานที่ว่าอยู่ในขอบเขตกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขานี่เพื่อให้ทราบปัญหานำกันเนาะแล้วก็มีการวางแผนในการคุ้มครองการนำใช้ทรัพยากรน้ำในต้นนาเนี่ยเนาะ
1: เจ้าก็ติดพันกับเรื่องประหยัดนี่แล้วเนาะประหยัดมัธยัสถ์เรื่องการนำใช้น้ำใช้ให้เกิดผลประโยชน์แล้วก็ใช้ให้เป็นเท่านั้นแหละคันใช้เป็นแล้วมันก็บ่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตว่าซั่นซะนอกจากนั้นก็เว้าเรื่องสภาพฝนตกมาหน่อยแล้วปริมาณฝนหน่อยแล้วมันก็เว้าเรื่องสภาพอากาศมันก็สิฮ้อนคันฝนบ่ตกเนาะค่ะเนาะคันฮ้อนแล้วมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกอันนึงว่าซั่นซะมันเว้าเรื่องต่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้ก็ต้องได้ผัวพันกับคณะการเกี่ยวข้องด้าน
2: ถ้าว่าสืบต่อเนาะฮอดต้นปีหน้านี่ยังสืบต่อสภาพยังอันดังกล่าวยังแก่เนี่ยเอาฮอดต้นปีหน้านี่ก็นอกจากภัยแห้งแล้งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แล้วนี่ก็ยังเป็นให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องและการเกิดไฟไหม้ป่าเนาะตัวอย่างเช่นตัวนั้นซึ่งว่าปีนี้พวกเขาก็เกิดได้ตัวอย่างเช่นว่าอยู่บริเวณภูเขาซวยบ่อยู่ใกล้พวกเขาแถวภูผาป่าภูพนังนี
1: ้เจ้า
2: อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ว่าย้อนภัยเกิดจากภัยแห้งแล้งหรือว่าพวกเขาก็ต้องได้เฝ้าติดตามเนาะ
1: จ้า
2: ถ้าว่าสภาพอันเอลนิโญเนาะหรือปรากฏการณ์เอลนิโญนี่ครับยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ถือว่าคาดคะเนว่าต้นปีหน้านี่ก็จะได้รับผลกระทบเนาะไปอย่างแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ครับ
1: อืมเจ้าอันนี้ก็แม่นเฮาก็ติบ่ได้ติไผบ่ได้เนาะเว้าเรื่องสภาพอากาศเนาะท่านเนาะแต่ว่า
2: หลักๆเป็นฮอบเวียน
1: เออถึงฮอบเวียนแน่
2: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1: เจ้าฮอบเวียนแน่แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะก็แม่นผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับการจูดป่าการจูดขี้เหงื่อนี่แหละเนาะจูดการทําการผลิตนี่มันขึ้นเฮ็ดให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เกิดเป็นเอลนิโญก็เป็นไปได้เนาะท่านเนาะ
2: เจ้าอันนี้ก็ส่วนนึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะหรือว่าปรากฏการณ์งั้นแก้วซึ่งว่าเกิดจากการลําไส้ปนาพวกน้ํามันเชื้อไฟพวกการจูดป่าเฮ็ดให้ที่ว่าแล้วก็ที่พาให้มีพวกไอ้กรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าพวกไอ้พิษเงินแก้วนั้นมันเพิ่มขึ้นเนาะ
1: เจ้า
2: สันก็ตามน้ําใช้พลังงานต่างๆพวกน้ํามันเชื้อไฟต่างๆก็เป็นการเพิ่มปริมาณของพวกคาร์บอนมอนอกไซด์นี้เนาะกับคาร์บอนไดออกไซด์นี้
1: เจ้า
2: สันก็อันนึงเฮ็ดให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นกันซะพวกเฮาดอกทุกคนก็ต้องประกอบส่วนช่วยกันในการลดพรบรรดาอันนาธาตุไอพิษเงินแก้วนี่ลงเนาะเป็นแนวนั้นครับ
1: เจ้าและตอนท่านนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนขึ้นให้ใดท่านให้เอาเป็นเจ้าการนำการเอาใจใส่กันขึ้นให้ใด
2: เจ้าครับอันนึงก็เป็นช่วยอันที่หนึ่งนี่ก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนี่สืบต่อติดตามการแจ้งการของกรมอุตุนิยมเรื่องทุกประสาทของเฮานี่เป็นแต่ระยะเนาะพร้อมทั้งประกอบส่วนในการลดพรคืออันพระพุทธเจ้าได้ว่าลดพรธาตุไอการปล่อยธาตุไอพิษเงินแก้วนี้เนาะอันที่3ก็เป็นเรื่องการวางแผนในการจัดสรรการนําใช้ทรัพยากรน้ํานี่แหละเนาะอาจารย์เพื่อมีก็แล้วก็มีแผนเพื่อตอบโต้การเกิดภัยแห้งแล้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนาะในท้ายปีนี้หรือหาต้นปีหน้านี้
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านวิรศักดิ์จุนดาราหัวหน้ากลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ดาราเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้สภาพอากาศจะเป็นเท่าใดนั้นก็ทั้งท่านผู้ฟังก็คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ให้ติดตามได้กับกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ที่เพิ่นได้รายงานผ่านภาคข่าวทั่วไปโควิดที่อยู่กระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ทางช่องทางอื่นๆเนาะเพื่อให้ฮู้ว่าสภาพอากาศในแต่ละมื้อจะเป็นแนวใดเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเองเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายเจ้า
1: โอกาสหน้าสิขอเชิญเข้าร่วมใหม่เด้อท่าน
2: เจ้าขอบใจหลายเจ้าเชิญ
1: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวิรศักดิ์จุนดาราหัวหน้ากลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ท่านก็มีฮู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญระยะในต้นหน้าว่าซั่นซะเอลนิโญมันหยังก็แม่นปรากฏการณ์นึงที่เป็นฤดูฝนจะมาซากว่าปกติสมมุติก็ว่าในระยะแต่เดือนพฤษภาไปนี่แหละสิมีปริมาณฝนน้อยลงมันก็สิมีผลกระทบต่อเกี่ยวกับเรื่องภัยแห้งแล้งหรือว่าน้ําฝนมีน้อยแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องการผลิตกสิกรรมของประเทศเฮานี้ของประชาชนเฮานี้อันนี้ก็ให้เอาใจใส่น้ํากันเนาะเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์ใส่น้ํานี่แหละในการดํารงชีวิตของเฮาในปัจจุบันนี้บ่แม่นแต่ว่าผู้ว่านําใส้กสิกรรมประชาชนเฮาคือกันที่ใส้ในน้ําปกตินี้ถ้าเห็นว่ามันบ่มีหลายพวกเฮาก็ฮู้ใส่ให้มันเป็นประหยัดฮู้ใส่ให้ถูกวิธีเฮาก็จะมีน้ําใส้ไปตลอดเอาตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
4: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้าย ใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์วันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงหัวพันไปล้มสายกับท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันท่านจะมาฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงหัวพันเพิ่นจะจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงจะมีหยังแน่และเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจึงมาอันกําหนดจัดเป็นสินค้าวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคําแก้วอุ่นอนงงุด
6: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
6: เจ้าด้วยความยินดีด้วยความยินดี
1: อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเนาะว่าทั้งแขวงหัวพันเฮาได้มีการกําหนดการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1งานวางแสดงครั้งนี้มีความหมายสําคัญคืออะไรและจุดประสงค์เป็นหยังจึงจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงเจ้า
6: ก็ปานอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมาทางยุคกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้านี้ครับที่ว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายข่าวกําลังลงข่าวเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงนี้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแนะนําตัวก่อนเนาะข้าพเจ้าชื่อคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแขวงหัวพันที่ว่าข้าพเจ้ามารับผิดชอบในนามเป็นประธานสภาการค้าที่ว่าได้3ปีฉะนั้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานตัวนี้นี้คือว่าพวกเฮาได้หาหากากเกียมมาเป็นระยะ 3-4 เดือนผ่านมานี้ก็ว่าได้ตรงตกกับทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกการค้าและอุตสาหกรรมและทางสภาการค้าและทางสาพันธ์แม่ยิ่งแขวงโดยภายใต้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการหัวมือของเยอรมันหรือว่าภาษาอังกฤษก่อนนะ MPMZ เนาะและสหภาพยุโรป EU นี้โดยผ่านโครงการปกปักรักษาและนำใส่ระบบนิเวศป่าไม้สิบะนันทพันธ์ในสปปลาวหรือว่า PROFEP นี้ถือว่าโครงการนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนงานในครั้งนี้นะอันนึงและอันที่2นี้แม่นวัตถุประสงค์ของงานของพวกเฮาหลักๆในวัตถุประสงค์นี่ก็แม่นเพื่อเป็นการนําใส่เครื่องปลาของดงแบบยืนยงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตและก็ชุมชนได้นําเสนอและก็จําหน่ายสินค้าในการส่งเสริมการลงทุนการตลาดให้แก่สินค้าเครื่องปลาของดงในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและก็มีการแข่งขันพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าใหม่และทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอันนั้นคือว่าวัตถุประสงค์หลักของพวกเรา
1: เจ้าเจ้าและการจัดงานวางแสดงครั้งนี้พวกเขาได้กําหนดใส่วันที่เท่าใดและก็ได้มีห้องวางแสดงนี้รายน้อยปานใดท่าน
6: คือว่าพวกเรากําหนดเอาเมื่อวันที่18หาวันที่22พฤษภาคมปี2026อยู่ที่เดินหน่วยแก้วหลักเมืองใจกลางเมืองเสนอนี้คือว่างานวางแสดงครั้งนี้นี่ถือว่าบูธที่จัดลงมาวางแสดงมีทั้งหมดแม่นมีอยู่70บูธและ70บูธนี้แม่นมีอยู่24บูธและแม่นจะแม่นสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปลาของดงและ2มาแม่นผลิตภัณฑ์สินค้าอุดมของแข็งพันกับ3มาก็จะแม่นสินค้าเป็นสินค้าปิ้นออกนะเป็นประเภทอาหารเครื่องแห้งและก็การบริการครับคือว่าเฮาจะเอาสินค้าเครื่องปลาของดงนี่เป็นปัจจัยหลักในการนําเสนองานครั้งนี้เนื่องจากว่าแขวงหัวพันของเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของดงนั้นฉะนั้นสําหรับโครงการที่ให้ชื่นนั้นแม่นเพิ่นจะให้ชื่นใน6เมืองของแขวงหัวพันแล้ว6เมืองของแขวงหัวพันนี้แม่นเพิ่นเล็งใส่อยู่ใน5เครื่องนะสินค้าเครื่องปลาของดงเนาะอันที่1แม่นน้ําผึ้งอันที่2แม่นหัตถกรรมจักสาน อันที่3มาแม่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์อันที่4มาแม่นใบไผ่สร้างหรือว่าใบสากเนาะแต่อันที่5มาแม่นเฮ็ดโกดังเนาะคือว่า5ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่แม่นโครงการเป็นผู้ให้ขึ้นใน6เมืองของแขวงพันฉะนั้นในนามที่เมืองเสนอเป็นเมืองเอกของแขวงพันนี้แม่นพวกเฮาจะจัดอยู่ในเมืองเอกนี้แล้วเชิญเอาบรรดา6เมืองเข้ามาร่วมแล้วตื่มใส่ผลิตภัณฑ์โอท็อปของแขวงพันนี่ประกอบเขานําจัดงานพวกเฮามีทั้งหมดแม่นมีอยู่5วันเนาะมีอยู่5วัน
1: อือฮึ
6: ครับ
1: เจ้า
6: แล้วสับเจ้าจับสับเจ้าขอลงเรื่องเกี่ยวกับภายใน5วันนี
1: ้เจ้า
6: ว่าพวกเฮาจะเฮ็ดหยังได้เนาะสําหรับวันที่1นี้วันที่1แม่นพวกเฮาจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเปิดพิธีทางการ
1: ต่อครับแค่ที่ได้ไปที่ท่านว่าวันที่1แม่นหยังก่อท่านวันที่1ที่เท่าใดก
6: ่อวันที่18หาวันที่18หาวันที่22พฤษภาคมปี2022เจ้าแล้วสําหรับกิจกรรมนี้สำหรับกิจกรรมนี้ภายใน5วันนี้เฉพาะวันที่1แม่นพวกเฮาเฮ็ดเฮาจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ทางเป็นการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศเนาะมื้อนั้นแม่นมื้อที่พวกเฮาพบปะกันเนาะพวกเฮาพบปะกัน
1: เจ้า
6: แล้วคือว่าอันนั้นเป็นมื้อที่1สําหรับมื้อที่2นี้แม่นพวกเฮาจะได้มีงานสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องปลาคงดงในการยกระดับสินค้าเครื่องปลาคงดงให้ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสนะเลิศจากการแข่งขันนวัตกรรมต้องสูงมูลค่าเพิ่มจากโครงการโปรเฟสเพื่อมาเผยแพร่ให้แก่สังคมได้รับรู้ในนั้นก็สิเป็นเรื่องเฮ็ดโกแดงและเฮ็ดโกแดงกับทั้งน้ําเพิ่นเนาะเพื่อภาคเช้าบัดนี้สําหรับภาคบ่ายแม่นพวกเฮาจะดําเนินกิจกรรมการซื้อการขายแล้วตอนกลางคืนก็แม่นพวกเฮาจะมีศิลปะดนตรีเนาะแล้วก็ศิลปะพื้นเมืองละมาแสดงอันนั้นถือว่าเป็นคืนที่1และคืนที่2บัดนี้สําหรับมื้อที่3นี้ตอนเช้านั้นพวกเฮาจะจัดการแข่งขันแหลนมาราธอนระยะ50กิโลออมตัวเมืองสําเหนือให้บรรดาแขกที่มาแต่ต่างแขวงได้ชมเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นี้ตัวเฉพาะแหลนหาแหลนมาราธอน5กิโลและ10กิโลนี้แม่นมีผู้สมัครเป็นจํานวนหลายเนาะคิดว่าอยู่ประมาณ400กว่าคนเข้ามาแข่งขันชนิดนี้รวมทางการนําเพิ่นก็ให้ความสนใจแล้วสําหรับมื้อที่3นี้ภายหลังที่แลนแข่งขันแล้วเนาะทุกคนกลับไปเงื่อนแล้วมันถือว่าพวกเฮาจะมาฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์รวมหมู่เนาะสหกรณ์รวมหมู่ในนั้นพวกเฮาจะเล็งใส่เรื่องสหกรณ์กสิกรรมกับสหกรณ์การค้ารวมทั้งนวัตกรรม AI ยุคใหม่จากผู้ประกอบการที่มาแต่นครหลวงเวียงจันท
1: น์เจ้า
6: แต่กลางคืนเป็นพวกเฮาก็สิมีกิจกรรมอีกเนาะเป็นนะความบันเทิงนี้บัดนี้สําหรับมื้อที่4นี้แม่นมื้อที่ทางภาครัฐเนาะภาครัฐโครงการผู้ให้ทุนนั้นแม่นจะขึ้นบรรยายบัดนี้นะจะขึ้นบรรยายให้การเสวนาและร่วมทั้งภาคธนาคารผู้ที่จะปล่อยเงินกู้ให้แก่ภาคธุรกิจนั้นแล้วขึ้นบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อจะเฮ็ดให้ภาคธุรกิจ SME ขนาดน้อยขนาดกลางนี่ได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วสําหรับมื้อที่5มื้อสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการแข่งขันหัตถกรรมจักสานแล้วก็เป็นการสาธิตแปรรูปจํานวนนึงแล้วแม่นพวกเฮาจะได้เชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการที่มาลงบูธน่ะขึ้นมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาได้เข้ามาร่วมงานนี่พวกเขาได้หยังแดแล้วพวกเขามีขอแนะนําหยังแดเนาะเพื่อพวกเฮาจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปอันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆของการจัดงานในครั้งนี้เจ้า
1: เจ้าโอ้ก็แต่ละมื้อนี่มีความหมายความสําคัญหลายเนาะท่านเนาะเพราะว่าอย่างแต่ละหัวข้อก็เป็นตาหน้าสนใจเบิดว่าซั่นซะที่ติดพันเกี่ยวกับการยกสูงก็คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงเฮาว่าซั่นซะเนาะท่าน
6: เจ้า
1: แล่นท่านสําหรับงานครั้งนี้นี่ท่านเห็นว่าถ้าว่าสําเร็จในระยะ5มื้อนี้เนาะมันจะเป็นผลดีได้โตการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวง
6: เจ้าอันที่1สกอนเนาะอันที่1แม่นเฮ็ดให้บรรดาผู้ให้ทุนกับบรรดาแขวงอื่นที่เขามาโหงานครั้งนี้นี่เขาจะได้เห็นว่าอันนี้จะเป็นงานข้างทําอิฐเนาะงานข้างทําอิฐในการวางแสดงสินค้าส่วนปลาคงดงและตลาดสีเขียวนี่ถือว่าเป็นงานข้างทําอิฐเลยอยู่ในประเทศลาวนี่ถือว่าแม่นแขวงพันนี่เป็นผู้ริเริ่มในปี48นี่เป็นตัวไปสักอันนี้แม่นทางภาครัฐเฮาแม่นถือว่าได้บทบาทในเรื่องนี้นี่เพราะว่าแขวงพันเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเครื่องปลาคงดงนี่เนาะอันนี้อันที่1 วันนี้อันที่สองนี้เฮ็ดให้สังคมได้รับรู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของหลงเนี่ยมันมีอะไรเด้ผ่านมาเขาอาจจะซื้อขายแต่บ่รู้ว่าสินค้าเครื่องปลาของหลงเนี่ยมันมาแต่ไสแล้วมีต้นสภาพมาแต่ไสเนาะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เฮ็ดให้สังคมรับรู้และอันที่สามอันนี้แม่นเฮ็ดให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจว่าการที่เขาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปลาของหลงนี้แม่นมีส่วนสำคัญในการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเฮ็ดให้เขาได้มารู้จักว่าคู่ค่าคู่พัฒนาของเขานั้นมีภายใดเนาะอยู่ในงานแล้วพวกเขาจะได้มีโอกาสได้โอร่วมกันในรูปแบบของ business matching นี้และอันต่อมาสำคัญที่สุดก็เป็นเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่ในสังคมนี่โดยเฉพาะแม่นนักเรียนผู้ปัญญาชนให้เข้าใจว่าอันนี้คือแม่นสินค้าเชิงปลาคงหลงที่มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่บอกพวกเฮายังสามารถอนุรักษ์ทักษะไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาสามารถสืบทอดได้นะอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของงานของเฮาที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี
1: ้โอ้เจ้าอันนี้ก็เป็นครั้งทําอิฐเกี่ยวกับการวางแสดงเครื่องปลาของดุงของแขวงและก็ของประเทศอีกซั่นเนาะซึ่งนะท่านเองได้อยากฝากถึงประชาชนคือได้แน
6: ่เจ้าใช่ท่านนี้ก็ขออันที่1ก็ขอฝากมายังสังคมที่กําลังรับชมรับฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวแขวงพันทางที่1นี้ขอเชิญบรรดาท่านผู้ใดที่มีความสะดวกเนาะเดินทางเข้ามาห่วงแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงในงานในครั้งนี้นี่อันนี้ขอเรียนเชิญที่สุดเนาะบรรดาท่านผู้ใดที่อยู่ไกลเนาะถ้ามีความสะดวกเนื่องจากว่าทางสายการบินของแขวงพันเนี่ยสะดวกแบบมือถึง2เที่ยวนี่ก็สามารถบินตรงลงมาได้และอันที่2นี้ก็ขอฝากให้ทางสังคมในการเผยแพร่เกี่ยวกับงานในครั้งนี้นี่ในรูปแบบที่มันสร้างสรรค์เพราะว่ามันเป็นงานที่พวกเฮาทักอนุรักษ์รักษาสินค้าไว้ให้คนลูกหลานเฮาในการบริหารจัดการสินค้าของปลาของดงให้มีความยืนยงตลอดไปนะและอันที่3อันนี้ก็แสดงความขอบใจมาทางโครงการเนาะโครงการ GIZ Profab ทางผู้ที่ให้ทุนในการจัดงานในครั้งนี้นี้ถ้าพวกเฮาบ่มีทุนในการจัดงานเนี่ยก็พวกเฮาก็บ่สามารถเกิดในการกะเกียงงานในครั้งนี้ได้และอันสุดท้ายก็ขอฝากให้ทางคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี้อาจจะบ่ทันได้รู้จักเกี่ยวกับเครื่องปลาของดงนี่มันมีอะไรเนาะอยากขอเชิญชวนมาเบิ่งมาเห็นในรูปแบบของการสาธิตหรือว่าการอนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นเรื่องสินค้าที่มันเป็นสินค้าโอดอกสินค้าที่มันเป็นเครื่องปลาของดงที่พวกเฮากําลังอนุรักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นผู้สืบทอด
1: เจ้า
6: ขอบใจ
1: เจ้าเอาขอขอบใจท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันธลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาให้ฮู้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญในการจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงและตลาดสีเขียวครั้งที่1ของแขวงหัวพันเจ้าเป็นได้ใดงานเปิดเป็นคืนใดพวกเฮาสิขอติดต่อให้ท่านเข้าร่วมรายการตื่มเด้อ
6: เจ้าด้วยความยินดีขอบขอบใจได้หลาย
1: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคําแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอภิวันโมมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการวรรณคดียามแลง

ขันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างขันสิห่างให้ตั้งใจหนีทักทายสวัสดีมิตรรายการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการวรรณคดียามแลงรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟังเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนาะ 17:00 ถึง 18:00 กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และยังมี FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ทางคลื่นกลางและคลื่นสั้นแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวของเฮาฝากมีรายการไว้แน่เนาะเพียงแต่ดาวน์โหลดมาไว้ถึงมือถือก็จะได้หาฟังหับสมของมวลที่หลากหลายแล้วหรือทานสะดวกที่เว็บไซต์กระแมนเข้าไปที่เบอร์ไปเว็บ lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก1สมองแบบนี้สบายดีมีรายการเนาะอนุรักษ์ระดวันหับหน้าที่ดำเนินรายการความสุขความสบายใจมาฮอดมาถึงมิดรายการละเด้ออยู่นำกันตลอด1สมองแบบนี้ท่านผู้ฟังยาวๆไปเลยเป็นแรงใจให้ทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการของเราอยู่ทางตั้งแขวงเดสัญญาณแจ้งโบสะดวกโบดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปประสาสัมพันธ์ไปนั่นแหละเนาะหลายช่องทางอีหลีนะที่ท่านสามารถเข้าถึงวิทยุของเราเนาะบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเพจและยังหับฟังหับสมที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอเนาะท่านผู้ฟังเป็นหมู่เป็นเพื่อนทาง Facebookของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่เข้ามาติดตามถ้าว่ารายการใดที่ได้ออกอากาศสดแบบนี้มีการไลฟ์สดแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนท่านก็สามารถคลิกเข้าไปเบิ่งได้นี่แหละแจ้งไว้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วเนาะทุกคนต้องได้เข้าถึงดังนั้นถ้าเว้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่ว่ามีอิทธิพลหลายเนาะทุกคนสามารถใช้ได้นำใช้ได้แต่ว่าการใช้ก็ขอให้มีสติเมื่อนี้อนุรักษ์เลยมีข้อมูลมาเว้าสู่กันฟังก็คือพร้อมกันมีสติในการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์และยะต่อไปจึงจะเว้าสู่ฟังและยะนี้ขั้นบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ฟังเสียงเพลงในรายการของพวกเราผ่านไปเนาะความสุขความสำราญคือเก่านั่นแหละท่านผู้ฟังต้องเว้าคำนี้เป็นประจำเพราะว่ารายการของพวกเราเน้นเสียงเพลงให้ท่านได้หาฟังหลังจากที่สำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโมงนี้เป็นโมงพักผ่อนแม่นบ่17โมงหา18โมงขึ้นไปแต่ว่าบางอาชีพก็ยังเฮ็ดเวียกกะคำกะแรงอยู่ได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ได้พักผ่อนเฮาจะว่าว่าโมงนี้พักผ่อนกะถึกแต่ว่าบางคนก็ว่าบ่ถึกเพราะว่าข้อยยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่อาจจะโมงเฮ็ดเวียกโมงพักผ่อนหรือโมงใดก็ดีท่านผู้ฟังขอให้ประธานนั้นมีความสุขเนาะจงพร้อมกันมีสติในการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้ในยุคโลกาภิวัตน์การนำใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารก็ถือว่าทันสมัยขึ้นท่านผู้ฟังได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของทุกคนในทั่วโลกรวมถึงคนลาวเฮาก็คือกันการนำใช้

เพื่อการสื่อสารระวังกันการเดินทางการทำมาหากินการนำไส้เพื่อการดำเนินธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งปัญหานี้ก็ได้ส่งผลกระทบทางบวกและกระทั่งลบก็คือว่ามีทั้งดีและมีในทางที่บ่ดีพร้อมท่านผู้ฟังตัวอย่างต่อเอ่ยน้องเมย์หญิงจำนวนหนึ่งที่ว่าขาดทักษะและก็ฮู้เท่าบ่ถึงการเฮ็ดให้หลงเชื่อจากการนำไส้เทคโนโลยีเฮ็ดให้ตกเป็นเหยื่อของการตัวยั่วหลอกลวงในการดำเนินธุรกิจตัวยั่วหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกในสถานที่ที่บ่มีความปลอดภัยและก็บ่ได้รับค่าแรงงานตามการตกลงเฮ็ดให้มีการใส่ความหุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กยกตัวอย่างมาเว้าสู่มิตรรายการได้เฮาฟังซื่อๆได้นี่ท่านผู้ฟังเนาะเป็นการตัวยั่วหลอกลวงกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีการตัวเด็กน้อยบ่หรือว่าตัวแม่หญิงก็มีหลายท่านผู้ฟังแต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อนี่นะล้วนแต่เป็นผู้ที่บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งนั้นดังนั้นการบริโภคพวกเราเคยแนะนำเคยบอกกันเป็นประจำว่าให้มีสติเด้ออันใดแม่นการตัวยั่วหลอกลวงอันใดแม่นข่าวแท้ข่าวปลอมเราต้องคิดพิจารณาก่อนท่านผู้ฟังเนาะสิ่งสำคัญบ่ให้เชื่อคนอื่นท่านผู้ฟังอันใดก็ขอให้เชื่อใจตนเองเชื่อมั่นตนเองนี่แหละถ้าว่าเราเบิ่งข้อมูลข่าวสารอันใดที่ว่ามันน่าสนใจเราก็เบิ่งไปผ่านไปแล้วก็แล้วท่านผู้ฟังอย่าเอาจริงเอาจังหลายอย่าหลงเชื่อหลายเนาะเฮาสอบถามเบิ่งข้อมูลจากผู้ที่เพิ่นฮอบฮู้หรือว่าแหล่งข้อมูลนี่มันมาจากไสเฮาซอกซะก่อนเนาะจึงจะเชื่อได้ว่าข่าวนี้มันข่าวแท้บ่ข่าวนี้มันข่าวปลอมเพราะว่าผู้ที่สร้างข่าวปั่นป่วนมานี่ก็มีหลายท่านผู้ฟังเขาเจ้านั้นพร้อมที่จะตั๋วเฮาได้ตลอดเวลาให้มีสตินํากันเนาะฝากฝากเตือนมีรายการทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงในรายการ

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบนดีลายบนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: แล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: เข้ามาอยู่ในรายการวรรณคดีย้ำแรงอีกครั้งหนึ่งบรรทานเนาะหากฟังรายการนี้17โมงถึง18โมงอยู่กับอนุรักษ์เป็นประจำบรรทานพวกเราได้เตือนเป็นประจำเรื่องของการนำไส้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติเป็นต้นแมนเหตุการณ์ใดที่มันเกิดขึ้นบางเทื่อเป็นเหตุการณ์หุนแหงแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีบางคนนั้นกดส่งต่อกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ออกไปมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่ว่าคือหาก็เกิดขึ้นใหม่แต่ความจริงแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นหลายปีแล้วดังนั้นแหละเขาก็ต้องได้เบิ่งว่าข่าวแท้ข่าวปลอมบ่หรือว่าข่าวหลายปีผ่านมาเขาเจ้าเอามาสร้างขึ้นใหม่ก็มีได้ทันประปังเนาะเพื่อดึงดูดความสนใจจากบุคคลทั่วไปนี่แหละถ้าว่าเฮาไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจหลายข้าเจ้าก็เฮ็ดอีกทันประปังเนาะบ่ต้องส่งเสริมถ้าว่าเห็นแล้วก็ขอให้เลื่อนผ่านไปทันประปังอันใดบ่ดีอันใดบ่ถูกบ่ต้องเฮาบ่ต้องไปสนับสนุนเด้ออันใดที่ว่ามันดีมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเฮาต่อครอบครัวต่อสังคมสามารถแบ่งปันส่งต่อได้ทันประปังเนาะเชื่อว่าทุกคนนั้นมีFacebook เป็นของตนเองก็ต้องได้นำไส้ให้เกิดประโยชน์การนำไส้ให้เกิดประโยชน์ก็คือการซอกหาความรู้บ่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการประกอบอาชีพได้ทันผู้ฟังเนาะหลายคนที่เขาเจ้าได้แปลงปันความรู้ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook เฮาก็เข้าไปเบิ่งอาจจะเบิ่งเป็นตัวอย่างบ่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการสร้างรายได้เฮ็ดแนวใดเขาเจ้ามีรายรับรายได้เฮ็ดแนวใดเขาเจ้าประสบผลสำเร็จเฮาเอาเป็นแบบอย่างก็ได้เนาะซอกฮู้คำเฮียนในสิ่งที่มีประโยชน์หรือเฮียนภาษาต่างประเทศทางออนไลน์ก็ได้เห็นบ่ท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาใช้ถูกต้องถูกวิธีนี้มีผลประโยชน์แก่ตัวเฮาแน่นอนใช้ยังมีสติท่านผู้ฟังเนาะฝากกันไว้เตือนกันไว้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงและยันต่อไปจึงเข้ามาทักทายกันเติม

0: เอาแก้วเป็นลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
4: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: บรรยากาศแรงๆแบบนี้บรรยากาศหาฟังรายการวรรณคดียามแรง 17:00 ถึง 18:00 กระจายเสียงเป็นประจำบรรยากาศทางตั้งแขวงฟังแจ้งโบสัญญาณแจ้งโบเนาะถ้าว่าสัญญาณบ่แจ้งหลายช่องทางที่มีรายการไปหาฟังบ่ว่าจะเป็นขึ้นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ทางคลื่นกลางและคลื่นสั้นเว็บไซต์กับพิมพ์ว่าเบอร์ไปweb.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกส่วนว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั้นก็สามารถดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายเลยท่านผู้ฟังและยะนี้ก็ยังต้องเตือนๆกันเรื่องของการนำไซต์สื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าโดยรวมแล้วน้องปูไงเฮาอาจจะมีความคิดในการพิจารณาอยู่ดอกว่าข่าวใดข่าวแท้ข่าวใดข่าวปลอมอันใดควรเบิ่งอันใดควรเสพข่าวแต่ว่าอยากเตือนผู้ที่นำไส้ในปัจจุบันก็คือเด็กน้อยเนาะปัจจุบันนี้ตั้งแต่ชั้นประถมนี่มีมือถือเป็นของตัวเองแล้วได้ท่านผู้ฟังก็ย้อนพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาศัยว่ามันมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกกับเต้าแม่นบ่แต่ความจริงแล้วถ้าว่าข้าเจ้าเอาไปโรงเรียนได้ท่านผู้ฟังเนาะกรณีที่บางบ่ได้อยู่ในสายหูสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะข้าเจ้าเอาไปเล่นเกมอันนี้เป็นห่วงอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าเล่นเกมหลายติดเกมหลายเสียทักษะในการเรียนรู้ในการศึกษาเฮียนบางคนเล่นเกมท่านผู้ฟังเกิดอารมณ์โมโหโทโสใจกะฮ้อนบางเทื่ออยู่เฮือนอยู่ศาลเนาะพ่อแม่เอิ้นไส้ไปเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกศาลนี่นะข้าเจ้าใจหายซ้ําเพราะว่าขาดจังหวะเล่นเกมกําลังมวนๆนะพ่อแม่มาเอิ้นไส้แบบนี้ข้าเจ้าก็หายเห็นแล้วท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบางครอบครัวแท้ดังนั้นพฤติกรรมในการควบคุมการนำไส้มือถือของลูกนี่นะก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเบิ่งเติมว่าอยู่ในอายุเกณฑ์ซ้ำนี้ควรไส้มือถือหรือบ่ถ้าว่าเขาเจ้าไส้เพื่อการศึกษาเฮียนเฮียนภาษาต่างประเทศส่งเสริมเต็มทีเนาะก็เชื่อว่าทุกคนนั้นหักลูกหักเต้าอยากให้สิ่งที่ดีและก็อยากอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแหละให้ลูกแต่ก็ต้องเบิ่งเหตุเบิ่งผลอีกเติมท่านผู้ฟังมาเปรียบบรรยากาศก่อนฝากต้นเสียงเพลงในรายการ

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากมีรายการหาฟังรายการวรรณคดียามแลงออกอากาศให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำเนาะ 17:00 นถึง 18:00 นกระจายเสียงทีวิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลาผ่านทาง FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz ระบบ AM ทั้งคลื่นกลางและคลื่นสั่นเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมีรายการอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลามาไว้ถึงมือถือเดหรือทานจะเข้าไปที่เพจลาว National Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มเนาะทั้งข้อมูลข่าวสารเดเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมการติดพันกับชีวิตตัวจริงนี่แหละมาเว้าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเนาะเวลานี้คนๆเข้ามาขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านหากฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาถ้าว่าผิดพลาดประการใดมื้อนี้ต้องขออภัยเนาะมื้อหน้าหากฟังได้ใหม่เวลาเดิม 17:00 นถึง 18:00 นรายการวรรณคดียามแลงขอความผาสุกโชคดีเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพดอกจำปานั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามและก็มีความหมายลึกซึ้งสําหรับคนลาวเฮามันบ่ได้เป็นแต่ดอกไม้ที่สวยงามด้วยการเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยความหลากหลายทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมสีขาวของดอกจำปาสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ความจริงใจความอ่อนน้อมถ่อมตัวของคนลาวดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันมั่นคงในสมัยก่อนคนลาวของพวกเฮานี่ก็ซะดอกจำปาเนี่ยนะเป็นตัวแทนของความรักและก็ความคิดฮอดมาฮอดปัจจุบันนี่ก็คือกันดอกจำปาก็ยังเป็นตัวแทนของความรักและความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเหมือนเก่าดังนั้นการที่ดอกจำปาถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเหล่านั้นก็หลายคนก็คงจะคิดว่ามันย้อนเหตุผลใดวะแต่ว่าเข้าใจว่านี่คือดอกจำปาที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลาว
1: คนลาวฮู้ดีว่าต้นจำปาเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศถึงจะถูกตัดกิ่งไปปักซำใหม่ก็สามารถเติบใหญ่ได้ง่ายสื่อถึงความเข้มแข็งและความบ่ยอมจำนนเหมือนคนลาวที่อดทนยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความเป็นชาติบ่เพียงเท่านี้กินหอมของดอกจำปานั่นก็เปรียบเหมือนความสันติสุขและความฮุ่งเฮือนสีวิไลของบ้านเมืองถ้าเว้าถึงดวงจำปาแล้วหลายคนอาจนึกถึงเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาวที่แต่งโดยทานอุตมะจุลมณีซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความหักซาดความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและได้กลายเป็นเพลงอมตะที่อยู่ในใจของคนลาวทุกยุคทุกสมัย
0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่มีคนรู้จักหลายที่สุดจนว่ากลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติลาวนั่นก็คือเพลงดอกจำปาดวงจำปาหรือบางคนเอิ้นว่าจำปาเมืองลาวเป็นเพลงที่แต่งและฮ้องมาแล้วทั้งอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็อยู่ต่างประเทศห้องมาหลายสิบปีแล้วดิตั้งแต่ภูขาบุทันเกิดพุ่นเลยวะผ่านมาเพลงดวงจำปาเป็นบทเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแต่ว่ายังมีน้อยคนที่ฮู้ว่าเพลงนี้เป็นผู้ใดแต่งวะเป็นผู้ใดห้องก่อนมูวะเนาะแต่ถึงตัวใดก็ตามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเพลงดวงจำปานี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1942โดยมหาภูมิจิตตพงศ์เป็นคนแต่งและกท่านอุตมะจุลมณีนี่เป็นคนให้ทำนองส่วนว่านักฮ้องนั่นมาฮอดปัจจุบันนับขอมือในบกควายและมีคนฮ้องหลายโพดดังนั้นเพลงทำอิฐจากรายการมื้อนี้มาฟังเพลงนี้ดวงจำปาหรือจำปาเมือง

ทานที่เคารพบทเพลงดวงจำปาดอกจำปาหรือจำปาเมืองลาวนั้นเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างดอกจำปาและจิตวิญญาณของคนลาวผู้ประพันธ์ได้ใส่กลิ่นหอมของดอกไม้ประจำชาติเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความคิดฮอดบ้านเกิดและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอยู่แคมฟังของบทเพลงนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งยังคงจือจำฮัก

0: ห่างไกลไปจากประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองย้อนว่าดอกจำปานั้นมีความหมายอันลึกซึ้งและก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะในด้านการเป็นสัญลักษณ์แห่งความคืดทอดบ้านเกิดเมืองนอนในเมื่อจำจรจำจากภาคไปไกลจะไปด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเฮาก็ยังคิดถึงดอกจำปานั้นอยู่เมื่อยามใดที่คนลาวเฮามีความรู้สึกว่ามันง่อมมันเหงาแล้วก็ตอนที่คนลาวไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นดินพื้นบ้านพระท่านจังสิเพียงแต่คำว่าดอกจำปาซื้อนี่เท่านี้ก็จินตนาการกินหอมของดวงจำปานั้นได้แล้วสามารถแท้ไทยเฮานั้นคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคือทอดทงให้ปลายเขาทงนาและสายน้ำดังนั้นเพลงที่พรรณนาเกี่ยวกับดอกจำปานี้จึงมีหลายๆเพลงแต่ถึงใดก็ตามคนเฮาคันเอ่ยถึงดอกจำปาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฮู้สึกว่าโอ้แม่นประทับใจหลาย
1: นอกจากนี้ดอกจำปายังมีความสำคัญต่อจิตใจในแง่ต่างๆเช่นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญสูงส่งซึ่งคนลาวทุกหัวใจใส่ซื้อความหมายถึงกันกลิ่นหอมของดอกจำปานั้นถูกบรรยายว่าเป็นกลิ่นที่หอมไปฮอดส่วนลึกของใจและเป็นเสียงเอื้อนเตือนให้ผู้คนที่ห่างไกลได้คิดฮอดประเทศลาวบ่เพียงเท่านี้ดอกจำปายังเปรียบดังเครื่องหมายแห่งความกตัญญูต่อแผ่นดินมีหลายคนคิดเสมอว่าดอกจำปาเปรียบเหมือนสิ่งที่ยืนยันว่าลูกหลานลาวจะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่บ่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตามดอกจำปาได้กลายเป็นตัวแทนในการฝากความปรารถนาดีและความคิดฮอดไปหาคนที่รอทายอยู่ทางบ้านพร้อมกับความหวังที่จะได้กลับคืนมาเห็นหน้ากันอีก
0: เพลงที่ทางรายการของพวกเขาจะนำเสนอต่อไปนี้ก็ยังแม่นเพลงที่เกี่ยวกับดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นตัวแทนความจริงใจความฮู้สึกนึกคิดและความสุขของชีวิตแบบลาวลาวท่านที่เคารพบ่ฮู้ว่ามีท่านใดๆที่มักฟังเพลงหอมกินจำปาซึ่งเพลงนี้เนื้อในส่วนใหญ่แม่นพรรณนาถึงความผูกพันความคิดงดบ้านเกิดเมืองนอนและความหักกันลึกซึ้งที่มีต่อพื้นแผ่นดินลาวเนื้อในของเพลงดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่าเพียงแต่ได้ยินซื้อหรือลับตานึกเห็นดอกจำปาก็สามารถสำนึกได้ถึงกลิ่นหอมและมันจะท่อนไปถึงหมากหัวใจฝังลึกอยู่ในหมากหัวใจยามเมื่อมีความหู้สึกเหงาดอกจำปาจะเฮ็ดให้เฮานั้นนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนึกถึงแม่น้ำของที่ไหลผ่านประเทศลาวตั้งแต่เหนือถึงใต
1: ้แม่แล้วเพลงนี้บอสพอแต่ได้กล่าวถึงดอกจำปาเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงเสียงแคนและวิถีชีวิตของคนลาวซึ่งเสียงแคนที่ดังขึ้นนั้นมันเปรียบเหมือนเสียงเอิ้นให้กลับคืนเมื่อยามบ้านเนื้อในของเพลงนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนที่ต้องไปอาศัยอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานแต่กินของดอกจำปาก็ยังคอยเตือนสติให้คิดฮอดประเทศลาวอยู่เสมอเพราะว่าเนื้อในของบทเพลงนี้ได้เน้นและย้ำบอกว่าลูกลาวคนนี้จะบ่มีวันลืมแผ่นดินแม่และยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับคืนเมื่อบ้านเพื่อไปอาบน้ำคองและฟังหมอลำห่วมกับคนที่รอท่าอยู่บ้านเกิดนอกนั้นดอกจำปาถูกยกย่องว่าเป็นบุพผามาลายิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นสื่อกลางในการส่งความหมายและความรู้สึกหากันดังนั้นต่อไปนี้เฮามาฟังเพลงหอมกินจำปาเพลงนี้เนื้อห้องและทำนองโดยบ่าวลำเซลิกอุดมใส่ขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพดอกจำปาเป็นตัวแทนของความผูกพันระหว่างพี่น้องผ่านความทรงจำและความรู้สึกอันลึกซึ้งของคนลาวโดยแท้เพราะว่ามันได้กลายเป็นสื่อกลางแห่งความทรงจำร่วมกันยอมรับว่าหลายคนเมื่อเบิ่งหรือได้กินของดอกจำปาแล้วคงจะเฮ็ดให้นึกถึงภาพวิถีชีวิตที่เคยปฏิบัติร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องเพราะว่าดอกจำปานั้นมันได้กลายเป็นชื่อความหมายถึงกันและกันย้อนว่าดอกจำปานั้นเป็นบุพผามาลาที่ยิ่งใหญ่ที่คนลาวทุกคนใช้เป็นชื่อกลางในการทรงความหมายและความรู้สึกถึงกันและกันของญาติพี่น้องในยามที่ต้องห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนคนลาวมักฝากความปรารถนาผ่านดอกจำปาไปถึงพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันโดยเฉพาะผู้ที่รอทาอยู่ทางบ้าน
1: ดอกจำปาช่วยให้คนลาวรู้สึกคือได้เมื่อยามบ้านโดยการเป็นสิ่งที่กระตุ้นความทรงจำและคาบจินตนาการถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างชัดเจนผ่านทางความรู้สึกและสิ่งสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะเมื่อเบิ่งดอกจำปาในยามเหงามันจะซวยให้เห็นบ้านเฮาในใจภาพที่ปรากฏขึ้นมาคือกับได้ไปเห็นด้วยตาตนเองมีทั้งทงนาป่าเขาต้นไม้ใหญ่และบรรยากาศอันอบอุ่นของบ้านเกิดสำหรับพี่น้องเสื้อซาดลาวผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดก็อย่าลืมหาเวลากลับมาเยี่ยมยามหรือกลับมาพัฒนาสร้างสาแผ่นดินเกิดของเฮาเสื้อว่าบ่มีแผ่นดินตอนใดจะให้ความสุขเท่าอยู่แผ่นดินเกิด
0: แม่นแล้วสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่ามีเวลาก็กลับมาเยี่ยมยามถามข่าวเพราะเดี๋ยวนี้นี่นโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศนั้นแม่นเพิ่นได้เน้นใส่การสร้างความสามัคคีการเปิดกว้างและการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนลาวอยู่ต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติหากอีกใส่รัฐธรรมนูญและดำรัสต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นดำรัสเลขที่135ของนายกรัฐมนตรีที่ว่าเกี่ยวกับแนวทางที่สำคัญที่รัฐบาลลาวมีต่อคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นอันดับหนึ่งเป็นนโยบายด้านสิทธิและพันธะซึ่งรัฐบาลลาวถือว่าคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศนั้นเป็นภาคส่วนหนึ่งของวงศาคณะญาติแห่งชาติลาวดังนั้นรัฐบาลลาวจึงปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศผ่านสถานทูตและสถานกงสุลส่งเสริมให้มีการหักษาฮีดของประเพณีภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
1: อันดับที่2แม่นการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการพักเซาเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายพิเศษให้วีซ่าระยะยาวสามารถขอวีซ่าพักเซาได้ระยะยาวเช่นวีซ่า B3 ที่มีอายุ 3-6 เดือนหรือหลายกว่านั้นตามระเบียบการบ่เพียงเท่านี้ยังมีการยกเว้นวีซ่าในบางกรณีหรือตามระยะนโยบายมีการผ่อนผันค่าธรรมเนียมหรือขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มีต้นกำเนิดเป็นคนลาวอันดับที่3แม่นการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจซึ่งรัฐบาลสุกยุให้คนลาวอยู่ต่างประเทศนำเอาทุนฮอนและบทเฮียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีสิทธิในการถือครองที่ดินซึ่งเพิ่นได้มีระเบียบการเฉพาะที่อนุญาตให้คนเสื้อซาดลาวสามารถซื้อสิทธิ์นำไซต์ที่ดินหรือเซาที่ดินระยะยาวเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการธุรกิจตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
0: สำหรับเรื่องงานการลงทุนนั่นคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศที่มาลงทุนอยู่บ้านเกิดจะได้รับการส่งเสริมและปกป้องการลงทุนคือกันกับนักลงทุนต่างประเทศแต่อาจมีบุริมสิทธิ์ในบางแขนงการเป็นพิเศษเพื่อเขาเจ้าสามารถนำใช้ความรู้และวิชาเฉพาะที่มีเข้าในการพัฒนาแผ่นดินเกิดของตนเองรวมกับคนในชาติ เอาเราเว้าลมกันมาพอสมควรแล้วมื้อนี้รายการเพลงดังอดีตได้เว้าถึงดอกจำปาและก็นำเอาเพลงที่เกี่ยวพันกับดอกจำปานี้มาเปิดสู่ท่านฟังดังนั้นต่อไปนี้ทางรายการยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าดอกจำปาคือกันครับหลายๆเพลงที่เอ่ยถึงดอกจำปาเพลงนี้ประพันธ์โดยคำลานอกแก้วซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1959และนักร้องต้นฉบับก็แม่นคำลานอกแก้วคือกันแต่เนื่องจากว่าเสียงของเพลงต้นฉบับนั้นมันบ่สดใสดังนั้นทางรายการของพวกเราจึงขอนำเอาผลงานการขับร้องของเขนทะลงแสงจันทร์มาเปิดให้ท่านได้ฟังมวนๆนำกันซะก่อนแล้วจึงกลับไปพ่อกันในตอนคอนๆของรายการ

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: พวกเจ้าคือจะมีความสุขที่สุดเนาะนกเอ๋ยจึงนิ้วทางทรงเสียงห้องและเต้นไตไปมาตามกิ่งก้านสาขาของกกไม้สนิทถ้าพวกเจ้าอ่านจิตใจของข่อยได้พวกเจ้าคงจะฮู้ว่าเวลานี้ข่อยกำลังอุกใจขนาดใดทั้งๆที่ข่อยหาก็ได้รับภาระหน้าที่ใหม่จากประชาชนอีกภาระหนึ่งซึ่งเป็นเกียรติสำหรับข่อยที่สุดแต่เป็นอย่างข่อยจึงเกิดความบ่สบายใจเสียนี้คงจะเนื่องจากความบ่สงบในครอบครัวของข่อยนี่เองจึงมีสภาพเสียนี้เกิดขึ้นนกเอ๋ยบ่ฮู้ว่าข่อยจะเฮ็ดแนวใดจึงจะให้เมียเข้าใจในตัวของข่อยหากมีสภาพเสียนี้ต่อไปข่อยย่านแท้ๆว่าลูกจะต้องเป็นกำพร้าพ่อหรือแม่ก็ได้พอเมียข่อยเคยเว้าว่า
1: ให้เจ้ามัวตั้งแต่วิดเวียกหั่นล่ะเด้อข่อยบ่แม่นพระพุทธรูปที่บ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวเด้เสข่อยกินอึดๆยากๆทั้งๆที่หมู่ครูหุ่นเดียวกันเขาละอยู่กินอย่างสบายโดยพวกเขาตักตวงเอาความอิ่มนำสำราญมาให้ลูกเมียคันมันเหลืออดแล้วจะสิเป็นพ่อห้างเลี้ยงลูกคนเดียวได
0: ้เจ้าว่าคือข่อยบ่นกเอ๋ยมื้อนี้นางอาจเพียงแต่เว้าแต่มื้อหน้านางอาจจะปฏิบัติตามนั้นก็ได้ข่อยบ่อยากให้ลูกมีปมด้อยในเรื่องเส้นนี้เลยแต่จะเหตุแน่ใดๆหากเป็นความตั้งใจของนางแล้วสิ่งที่บ่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้จะให้ข่อยเหตุคือนางต้องการนั้นข่อยเหตุบ่ได้ดอก
1: เจ้าคือจะภูมิใจที่ได้รับหน้าที่แบบซื่อสัตย์บริสุทธิ์คือแนวนี้เนาะเบิ่งหมู่ของเจ้าเดตีดาวบ่มีติดบ่าเพราะดวงเขายังสร้างหังคูนมีให้เมียเขาได้เจ้านี่ตีมันโพดแล้วล่ะดาวขึ้นบาเกือบเป็นปีแล้วกินเพียงแต่เงินเดือนแปดอยู่หันบาทเบี้ยคณะจักว่าทางการทางบ้านเป็นสนสนอยู่บ่เซาเบี้ยคำบ่ได้ยืนเบี้ยคืนบ่ได้อยู่นะคันเป็นผู้อื่นคือสิอยู่เฮือนอยู่ศาลพุ่นล่ะบาทผัวตัวเองนี่ยังโลดบ่ได้อยู่นำบ้านนำเมืองเพิ่นแบบนี้อย่าหาว่าบ่เตือนเด้อหากเจ้าเอาเวียกเป็นใหญ่ข่อยอาจจะปล่อยให้เจ้าใหญ่อยู่ผู้เดียวก็ได
0: ้มาลีแม้แต่สักกุนาตัวน้อยมันยังเคียงคู่กันหากินตามภาษาของเดรัจฉานสัตว์เฮาเป็นมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นหยังจึงบ่ซอกหาความสุขใส่ตัวเองความสุขของคนเฮามันขึ้นอยู่กับความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและค่อยๆพากันหากินตามความสามารถของตนเองบ่แม่นวะหน้าที่ของอ้ายก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องได้พิสิทธิ์คนผ่านอภิบาลคนดีมื้อนี้หากน้องฮู้ว่าอ้ายได้รับแต่งตั้งจากคณะบ้านให้เป็นกกส.บ้านอีกหน้าที่หนึ่งน้องคงจะแสดงความบ่พอใจออกมาทันทีแต่อ้ายบ่ถือซาดอกเพราะอ้ายเป็นพนักงานต้องได้เข้าร่วมเวียกงานของท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แนะนำและเป็นแบบอย่างให้แก่เขาเจ้าเพราะพนักงานต้องฮู้ก่อนประชาชนและรับใช้ประชาชนนั่นเอง
1: จ้าเบิ่งดอกว่าพ่อ
0: นี่มาแต่ย้ำแต่นี่นะพอมัวแต่เบิ่งนกก็เลยบ่ได้ยินฮอดเสียงลูกมาซำใดเลิกโรงเรียนแล้ววะ
1: ยังบ่ทันได้เลิกคืออะไร
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: เบิ่งคือว่าหากก็สามโมงครึ่งนี่นาคือมาเลิกไวแท
1: ้ยังบ่ทันได้เลิกเทื่อพอยายครูเพิ่นไปรวมจึงอนุญาตให้พวกลูกมาก่อนโมงแม่ยังบ่ทันมาเทื่อวะ
0: ยังเทื่อได้ลูกแต่พ่อคิดว่าจักหน่อยนะแม่ก็คงจะมาแล้วล่ะ
1: พ่อเป็นยังแม่จึงมักมาเฮือนซาแท้เนาะแต่ก่อนแม่มาแต่เว้นเว้นพุ่นใดบางมือจนค่ำก็บ่มาพื้นคาเวียกบ่พอ
0: แม่แล้วล่ะลูกสิพรแม่ของลูกนะคาเวียกอยู่ห้องกันถึงจะมาค่ำก็ยังมีพ่อคอยเบิ่งแยงลูกอยู่บ่แม่นวะ
1: มันก็แม่นอยู่แต่ลูกอยากเห็นพ่อกับแม่กินข้าวพร้อมๆกันเอ้ยครูเพิ่นเคยสอนให้ลูกรู้ว่าครอบครัวที่อบอุ่นนั้นพ่อแม่ต้องอยู่พร้อมเพียงกันไหน
0: โถลูกเอ้ยเจ้ายังบ่สมควรที่จะรับรู้ความจริงที่เป็นอยู่ในครอบครัวของเฮาเถื่อถึงเจ้าจะเฮียนฮอดห้องป.3คงพ่อของเจ้าก็สามารถเฮ็ดให้พ่อน่ะสะเทือนใจได้บ่น้อยแต่สำนี้เจ้ายังเก็บมาคิดแล้วหากพ่อกับแม่ถึงขั้นอย่าห่างกันเจ้าจะเฮ็ดแนวใดพ่อจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อบ่ให้ครอบครัวของเฮามีอันเป็นไปในทางแตกแยกแต่หากเกินกว่าความสามารถของพ่อแล้วมันก็จำเป็นแต่นั่นเด็กก็ดีลูกจะบ่มีโอกาสรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
1: พ่อเลขคู่ของลูกเพิ่นเมาถูกบ่เนาะพ่อที่ว่าครอบครัวที่อบอุ่นได้ก็ย้อนว่าพ่อแม่และลูกๆอยู่พร้อมเพียงกันนะนะ
0: เลขคู่ของลูกเนาะเว้าถูกได้ล่ะลูกแต่ว่าย้อนแม่ของลูกขายเวียกอยู่ห้องกันจึงมาฮอดเหือนคำแบบนี้นะ
1: แม่ของมูลูกก็เฮ็ดเวียกเหตุการณ์ได้พอเพิ่นคือมาแต่เวรได้ล่ะเอ้ยครูของลูกก็คือกันได้เพิ่นเลิกสอนแล้วก็ฟ้าเมืองเหือนทันทีแม่เป็นหยังเพิ่นจึงบ่ฟ้าบ่ฟังกลับมาหาลูกแดงคือพอวันที่ต้องไปตลาดตาลีอันนี้ลูกน่ะเห็นแต่พ่อไปตลาดแล้วมาแต่งกินเกือบทุกมื้อบางเทื่อแม่ก็ฮอดบ่กินข้าวนำพุ่นนาตอนเช้าก็ออกเฮือนไปตั้งแต่เช้าๆแม่เฮ็ดเวียกอยู่ใส่คือว่ายากกว่าคนอื่นแท้เนาะ
0: คำฮู้ของพ่อน่ะต้องบ่ต้องคิดหยังดอกเวียกของแม่มันบ่คือเวียกของผู้อื่นใดถึงว่าได้แต่ก็ดีก็ยังมีพ่ออยู่ทั้งคนเมื่อนี้พ่อนะคาประสุมอยู่บ้านเลยบ่ได้ไปเวียกลูกมาแต่เว้นจังซี่ก็ดีแล้วล่ะพ่อน่ะจะพาลูกไปลิ้นในเมืองเพื่อจะได้สบายใจขึ้นตื่มอีก
1: แม่บ่ไปบ่พ่อ
0: แม่อาจจะมาซ่าได้พวกเฮาไปสองพ่อลูกนี่ล่ะเธอนาจึงไปพร้อมกันกับทุกคนเลยพอจะแต่งกินแต่หัวคำไว้แล้วพวกเฮาก็ไปเที่ยวกันเนาะตกลงเนาะบ่ต้องห่วงแม่ดอกลูกให้เพิ่นพักผ่อนซะคันถ้าเพิ่นมาแล้วก็ดีเพราะว่าแม่น่ะอาจจะเมื่อยจากเวียกงานของเพิ่นก็เป็นได้ตกลงเนาะ

0: เป็นแนวใดมาลีคือจังว่าเงาแท้ล่ะหมู่ของพวกเขามวนซืนกันหมดทุกคนโตผัดมะนางเงาสิเป็นวะแต่เวนตกนกห้องคือจะคิดฮอดผัวละติ
1: โถเอ้ยคำผิวก็ได้ตุ๊สร้างว่าวแท้เนาะหาก็ได้ลูกผู้เดียวผัวซำเป็นนายห้อยตำรวจที่ก้าวหน้าหูก็งามน้ำก็คองมันก็ต้องคิดหากันแดนละบ่แม่นบ่ล่ะมะลี
0: คือสิแม่นความโตหั่นละเสงเดือนเพื่อนหักของพวกเฮาจึงบ่ปากจังซี่อย่าคิดหวังให้หลายเกินไปเลยนะเฮาฮู้อยู่ดอกว่าโพเซียวเป็นคนใจดีนะซ้ำหอกอาหารเลิกจึงเมื้อเฮือนนี่ล่ะบ่มีปัญหาดอก
1: เอ้าสิไปฟังเพลงจังซั่นว่าคำผิว
0: กันแท้ล่ะบ่จักหน่อยเจ้ามือกับมาดอกฮู้อยู่ตี้เจ้ามือของเฮาน่ะ
1: ไผวะเอโอเขาคิดออกแล้วล่ะพอหมายเนื้อหอมสุบานหันติบอกคำผิว
0: ถูกต้องแสงเดือนกระเพิ่นหันละทีจะเป็นเจ้ามือเบ้าเรื่องอีตานี่มาเฮายังคิดน้อยใจอยู่ใดพอทั้งที่เฮาเป็นแม่ห้างผู้พางหน้าตาก็บ่แม่นสิขี้ให้ปานใดเพิ่นยังสั่งแล้วสั่งอีกให้สวนมาลีไปแท้ๆจังซั่นใด
1: คนเฮามันมักบ่คือกันได้หมู่เพื่อนหญิงของเฮาเป็นคนเสงี่ยมเคียมคมเบิ่งแต่พวกเฮาเว้าหยังถึงนางผูกเจียวยังบ่ปากบ่ติ่งเลยพวกเฮามักปากประแดกเนาะเพื่อนผู้นั้นอาจจะบ่มักก็ได้ใด
0: บ่มักจังซั่นวะเอ้ยอยากหัวตัวเห็นว่าเป็นจังซี่นางคำผิวก็บ่เคยรอลี่ผู้ชายคนใดคือกันใดเท่าที่เฮาเอาใจเพิ่นนี่นะก็ย้อนเห็นว่ากระเป๋าของเพิ่นสีนักๆเดเท่านั้นดอกโอกาสที่จะดึงเงินออกมากระเป๋าผู้ชายคนนี้บ่แม่นของง่ายปานใดเด้อเซียวมาลี
1: คำผิวตัวยะแนะนำทางบ่ดีนะพวกเขาเป็นนายตำรวจใด
0: บ่สนเงินซะอย่างมันดีไปตั้ง10อย่างพุ่นใดเพียงแต่เว้าซื่อๆสิเป็นหยังมันบ่เสียหายดอกแสงเดือนเฮามีเงินมีค้ำเต็มตัวผัวมันหักสิโง่เองหน้าเบิ่งมาลีนี่ติมีหยังพอจะบ่งบอกว่าเป็นเมียนายตำรวจเด้ก่อไปใส่กระตอกซอกจังซั่นล่ะอย่าหาว่าเฮาดูถูกเด้อมาลีเฮาอยากให้ตัวมีความสุขนั่นเองไอ้สุบันเป็นนักธุรกิจคบไว้บ่เสียเปรียบดอก
1: มันตัวเป็นหยังก่อมาลีป่วยให้พวกเฮาเว้าอยู่ได
2: ้เฮาบ่มีหยังสิเว้าดอกพวกตัวอยากเว้าหยังก็ตามสบายแล้วเด้อเฮามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวก็พอแล้ว
0: แสดงว่าตัวบ่คัดของแม่นบ่ที่จะไปมวนซืนต่อน่ะ
2: รถตุ๊กๆรถจัมโบ้และ3ล้อก็มีบ่ฮึดบ่อยากหากเฮาบ่ไปก็บ่ต้องรอท่าให้พวกตัวเมื่อทรงดอก
1: เห็นบ่ล่ะคำเว้าของเมียนายตำรวจบ่แม่นธรรมดาปานใดเด้อสิบอกให้คลมคมลีนนี่แต่ละครั้งที่ปล่อยออกมาล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นล่ะ
0: เฮาก็ยอมรับอยู่ดอกแสงเดือนว่าอย่าเอื้อยมาลีค่ะลุ้มเสียบขาดน่ะเบิ่งแต่ไอ้สุบันนั่นติได้เห็นและได้ลมกับมาลีบ่ถึงสัปโมงยังติดใจแล้ว
1: คันสั้นนายห้อยตำรวจตีอนุภาพสิยอมจำนวนบ่หากว่าคลมของเพื่อนเฮาบ่มัดใจน่ะแม่นบ่ล่ะ
2: พวกโตน่ะสิเฮาไปนำหรือว่าสิให้กลับเมืองเฮือนกันก็
0: อ้าวแล้วกันเป็นหยังจึงเว้าแบบนั่นก
2: ็ถ้าพวกตัวอยากให้เฮาไปนำอย่าเว้าเรื่องผัวของเฮามาเถาะ
1: แม่นได้เนาะเมื่ออยากมวนก็บ่ต้องเว้าเรื่องของครัวเฮาสิบ่เว้าดอกมะลิอย่าเครียดเด้อถ้าบ่มีตัวไปนำไอสุบันจะยากแท้ๆใด
2: บ่มีปัญหาหยังดอกเฮาต้องไปแน่นอน
0: โอ้เจ้ามือมาแล้ว

0: กินสติลูกน้าหวานบ่แซ่บบ่จิงตักข้างไว้จังซั่นน่ะหึพอมาถ้วยแล้วได
1: ้พอ
0: ฮะ
1: เบิ่งโตทั้งข้างเฮาอันแม่
0: เป็นหยังบ่ลูกโอ้พ่อกับแม่กําลังป้อนน้ําหวานให้ลูกทั้ง2คนพวกเขายังกินเองบ่ทันได้เทื่อนี่นาลูก
1: ลูกเพิ่นมีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่พร้อมกันคือสิอบอุ่นดังเอ้ยครูเฮาเว้าเนาะพ่อเนาะ
0: โทสิพรเป็นอย่างลูกจึงมีความคิดเกินกว่าวัยเด็กของลูกเสียนี้เพียงแต่ภาพการป้อนน้ำหวานและการหยอกล้อระหว่างพ่อแม่กับลูกที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะของเฮาเจ้าก็เก็บมาคิดจนบ่สามารถจะตักน้ำหวานเข้าปากได้มาลีเป็นอย่างนักคิดจิตใจของน้องจึงบ่คำนึงถึงปมด้อยที่จะเกิดขึ้นกับลูกได้ล่ะน้องออกเงินแต่เช้าโดยบอกว่าแลนค่าขายกับหมู่แล้วกลับมาเฮือนในตอนดึกเกือบทุกมือน้องไปเฮ็ดหยังอยู่ไสอายพยายามคุมสติอารมณ์เอาไว้เพื่อบ่อยากเกิดการผิดเถียงกันคนี้ก็ย้อนบ่อยากให้ลูกได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่บ่ดีนั่นเองอายพยายามปิดบังลูกโดยเอาเวียกงานมาอ้างทั้งๆที่น้องได้ออกจากวงราชการมาดนแล้วซึ่งตอนนั้นน้องบอกอายว่า
1: การที่พวกเขาต่างเป็นพนักงานนี่นะมันยากในการแต่งอยู่ครัวกินได้กว่าจะได้กินข้าวก็เกือบบ่ายโมงซึ่งเฮ็ดให้ลูกแทบจะบ่ทันได้เข้าโรงเรียนรายได้ก็มีตั้งแต่อัตราเงินเดือนเท่านั้นข้อยสิออกการมาหาค่าขายกับหมู่ครูที่เคยเรียนอยู่ห้องเรียนเดียวกันซะพวกเขามีแต่ผัวเป็นพนักงานเมียค่าขายกันทั้งนั้นซึ่งเห็นว่าทุกคนต่างก็มีเงินมีคำเหลือใช้เหลือจ่ายพุ่นล่ะค่อยหากินประจำวันใช้จ่ายแต่ละมื้อเงินเดือนเจ้าได้มาก็เป็นก้อนเป็นหัวซื้อคำใส่คอซื้อคำใส่แขนซื้อไว้ยามเจ็บยามเป็นก็พอมีอันแก้ไขคือสิหังสิมีน้ำเพิ่นอยู่ดอก
0: อันน่ะพยายามอธิบายและให้เหตุผลเพื่อบ่อยากให้น้องนั้นลาออกการแต่ก็บ่สามารถจะยับยั้งความตั้งใจของน้องได้2เดือนต่อมาน้องได้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้วสภาพการต่างๆก็เป็นเสน่ห์มาโดยตลอดความอบอุ่นของครอบครัวค่อยๆห่างเหินออกไปความอ้างว้างว่าเวได้เข้ามาแทนที่และจนบัดนี้อ้ายยังบ่ฮู้ว่าการค่าของน้องนั้นมันแม่นค่าหยังกันแท้
1: คันแม่มาลีมากับพวกเขาคือสิม่วนเนาะพ่อเนาะ
0: แม่ล่ะลูกแม่ต้องได้มีโอกาสมากับพวกเขาในมือหนึ่งแน่นอนแล้วตอนนี้แม่บอกว่าเวียกหลายเกินไปต้องได้เฮ็ดเวียกนอกมองตื่มเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มอันนี้ลูกกินสติแล้วเมื่อน่าพอจะให้แม่มากับพวกเขาแท้ๆล่ะลูกอยากหยังตื่มล่ะบอกพ่อเลยเด้อ
1: เจ้าพ่อพ่อพ่อคือสิเบิกเงินเดือนใหม่เนาะจึงได้พาลูกมากินน้ำหวานแบบนี้นะ
0: เก่งหลายลูกพ่อที่เบาถึกนะแม่แล้วล่ะลูกเมื่อวานนี้พ่อได้หับเงินเดือนแต่เห็นว่าลูกจะต้องไปโรงเรียนในมื้อนี้เองจึงบ่ได้พามาแล้วมื้อนี้แม่นวันศุกร์มื้ออื่นลูกพักโรงเรียนจึงถือเอาโอกาสนี้พาลูกมากินน้ำหวานแล้วก็ขนมจังซี่ล่ะ
1: เดือนนึงพุ่นใดเนาะพ่อเนาะจึงได้มาแบบนี้นะ
0: ลูกอยากมาซุมือจังซั่นว่ะ
1: กับบ่ดอกพ่อเคยเว้าว่าเงินเดือนคืออัตราค่าแรงงานที่พ่อได้ทุ่มเทใส่เมื่อได้หับมาก็ต้องพยายามใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเพื่อบ่ให้เกิดความลำบากลูกจึงบ่กินอย่างไรคือพ่อเห็นนี่ละอันที่พ่อถามนั่นบ่แม่นลูกอยากมาซุมือดอกถ้าเดือนนึงแม่มีโอกาสมานำก็คือสิดีได้เนาะ
0: ลูกสิพร
1: เจ้า
0: หากลูกหักพ่อหักแม่ลูกต้องบ่คิดอย่างหลายได้การที่แม่บ่ค่อยได้อยู่แล้วก็บ่ได้มากินของหวานนำพวกเขานั้นก็ย้อนว่าแม่น่ะขาเวียกแม่ต้องทนอิดทนเมื่อยเพื่อหาเงินสวยพอแล้วก็ซื้อเครื่องนมของถือให้ลูกอย่ารบกวนแม่ได้ลูกเด้อตั้งใจเรียนให้เก่งๆเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติ พ่อก็เป็นสุขได้ละเข้าใจบ่ล่ะหึลูกฮะ
1: เจ้าลูกเข้าใจดีลูกจะบ่รบกวนแม่จะบ่เฮ็ดให้พ่อกับแม่ลำบากใจพ่อก็ต้องฮักแม่ให้ได้หลายคือกับพ่อฮักลูกนี่ได
0: ้แม่นอยู่ได้ล่ะลูกเมื่อพ่อฮักลูกพ่อก็ต้องฮักแม่คือกันเพราะว่าหากบ่มีแม่แล้วก็จะบ่มีลูกคือกัน
1: เจ้า
0: ลูกก็ต้องฮักแม่ให้หลายที่สุดได้เพราะว่าแม่คือผู้มีพระคุณยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ได้ลูก
1: เจ้าลูกจะฮักแม่ให้หลายที่สุดเลยล่ะเอ้ยครูก็สอนคือกันกับพ่อนี่ล่ะไผเฮ็ดให้แม่เสียน้ําตาจะเกิดความทุกข์ตลอดไปว่าซั่นใด
0: เก่งหลายลูกพ่อเอากินซะติลูกนี่
1: เจ้า

0: บึงคือว่าน้องตั้งใจฟังเพลงนี้แท้ๆเนาะมารี
1: เนื้อเพลงนี้สั่งสอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีมีความอดทนหูใจแยกผลดีและก็ผลเสียได้ดีหลายยิ่งเว้าถึงโรคไข้จะเข้าสู่ตัวแล้วก็ยิ่งควรได้เอาใจใส่สำรวจตนเองเพื่อให้หลีกหนีจากเหตุไข้ที่จะติดตามมาคือดังเพลงที่ดังอยู่นี่ล่ะ
0: ว่าน้องมาเลนี่ก็เป็นนักวิพากษ์บทวรรณคดีได้ดีเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งเลยเนาะคือว่าแหละนักประพันธ์หรือนักเขียนเขาก็เขียนเพื่อให้มีคติเตือนใจแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านดังนั้นแหละแต่ในเวลาเช่นนี้น่ะน้องบ่ควรปล่อยลมโดยเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้นเลยเบิ่งหมู่เพื่อนของน้องเลยดิเขาเจ้าบ่ได้สนใจคือน้องเลยได้เมื่อมามวนก็ต้องมวนให้เต็มบ่ควรเอาเรื่องอื่นมาปนเปให้เสียความรู้สึกถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปนเปแล้วก็จะหมดความมวนไปทันทีน้องอยู่ในสภาพนั้นได้มาเลย
1: บ่คิดเลยว่าไอ้สุบรรณจะรักสังเกตนอกอย่างที่ถวดเช่นนี้ความจริงน้องก็เป็นคนมักสนใจในสิ่งที่มีคติอยู่แล้วเมื่อได้ฟังเพลงที่มีคติเช่นนี้ก็อดที่จะตั้งใจฟังจนเสียมารยาทบ่ใจใส่ต่อข้อมูลซื่นของผู้อื่นคือไอ้เว้ามา
0: อ๋อไอ้บ่ได้ตำหนิโดยทั้งอ้อมว่าน้องเสียมารยาทเลยได้มาลีเท่าที่ไอ้เว้าไปนั่นก็ย้อนอยากให้น้องมวนซื่นเท่านั้นเองแหละความจริงแล้วไอ้ก็เป็นคนมักสังเกตอยู่แล้วถ้าบ่ดังนั้นคือจะบ่ขอให้คำผิวส่วนน้องมาเป็นพิเศษดอก
1: หมายความว่าได้เนาะไอ้สังเกตเห็นน้องเป็นคนมักเที่ยวแม่นหรือบ่ล่ะนี่ จึงให้คำผิวเสื้อน้องมาเป็นพิเศษเพื่อมาเที่ยวในคืนนี้นะ
0: ตีราคาไอ้ผิดไปแล้วมารีไอ้บ่ได้สังเกตเห็นน้องเป็นเส้นนั้นได้ไอ้สังเกตเห็นว่าน้องคงจะมีปัญหาใดหนึ่งอยู่ในครอบครัวจนเกิดความบ่สบายใจจึงหาทางออกให้น้องด้วยการมาเที่ยวเส้นนี้นะแม่นบ่เนาะที่ไอ้สังเกตเห็นคือจังซั่นน่ะ
1: คือว่าน้อง
0: อย่าลำบากใจเลยมารีจึงใส่เงินที่จ่ายบ่หมดในตลอดสาดนี้เพื่อนำพาข้าเจ้าไปเที่ยวพักผ่อนคือน้องฮู้นี่แหละลำบากใจแม่นบ่ล่ะที่จะบอกให้อ้ายฮู้นำนะ
1: บ่มีหยังลำบากใจที่จะบอกให้อ้ายฮู้ดอกน้องเสื่อใจทุกๆคนที่เข้าหาน้องอย่างไม่จีจิตมิตรภาพอันดีน้องยอมรับว่าอ้ายเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมอีหลีล่ะ
0: แสดงว่าน้องมีเรื่องยุ่งยากอยู่ในครอบครัวแม่นบ่
1: แม่นแล้วล่ะไอ้สุบรรณน้องมีปัญหาที่ยุ่งยากใจหลายในครอบครัวพอดหลายได้บ่มีหยังนอกจากอัตราเงินเดือนของผัวลูกก็นับมือใหญ่และเฮียนห้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆการค่าที่น้องเฮ็ดนำโมมันก็บ่แน่นอนมันเป็นแบบบ่แน่นอนนั่นเองจึงรู้สึกหนักใจในเรื่องนี้ที่สุดเลยล่ะ
0: ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะไอ้ก็เคยเป็นพนักงานคือกันได้อัตราเงินเดือนนั้นก็บ่แตกต่างหยังกับผ้าห่มผืนน้อยๆนี่แหละคันปกหัวผัดวิตตีนคันคุ้มตีนผัดวิตหัว

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกรสอนวิษณราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พระจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ท่านฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีลาวและเวียดนามร่วมปรึกษาลือและหัดแน่นการพบพันร่วมมือ2ฝ่ายในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซโปฟิลิปปินส์ปีกายนี้สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้หลายกว่า16ล้าน9แสนคนสร้างและรับได้หลายกว่า32ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รัสเซียจัดพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพนธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียพนธานทองหลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียการเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและบรรดาประชาชาติจัดขึ้นเพื่อจารึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตและทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถยัดมาได้ไสยศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2ไสยศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นความทนงใจของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้มีบรรดาผู้นำและผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศเพื่อนมิตรและหลายกิจกรรมสำคัญได้หับการจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นการแสดงเดินสวนสนามของก้อนกำลังของเหล่าทัพต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้พนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวยังได้หับการต้อนรับจากประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียและได้พบปะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศอันสร้างสรรค์และกงไปกงมาสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการหัวมือสองฝ่ายในหลายโครงเขตเวียกงานในระยะผ่านมาการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิของพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามแต่ต้นตลอดไปทางประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพัวพันที่เป็นมุนเสื้ออันยาวนานระหว่างสองประเทศลาวรัสเซียให้ก้าวเข้าสู่ล้งเลิกและมีมากผลนับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้น
0: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ทานซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะกับท่านลีมึงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7หาวันที่8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้สองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามต่างได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งทับอิฐซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สองประเทศเคยสืบทอดปฏิบัติกันมาและเป็นการยั่งยืนในเห็นถึงความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและความไม่เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในขอบเขตสายพันธุ์แบบพิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ระหว่างลาวเวียดนามสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในระยะพันมาที่มีการกันใหญ่ตัวอย่างบุจจังและเข้าสู่ล้วงลึกในทุกโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบที่นับมือนับมีความนักแน่นและเป็นเสาค้ำอันมั่นคงให้เกสายพันธุ์ของสองประเทศและในโครงเขตเศรษฐกิจก็มีบาดก้าวหันเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจและมีมากผลตัวจริงหลายขึ้นในต่อหน้าสองฝ่ายฮินดีเป็นเอกภาพที่จะเห็นเวียกความกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระเกียมบรรดากิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนามก็คือ2วันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันสิ้นสนธิสัญญามิตรภาพและการหุ้มมือครบรอบ50ปีในปี2027ที่จะมาถึงนี้ พร้อมทั้งสืบต่อจะตั้งพันขยายเนื่อในจิตใจของการพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและมากผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเร่งรัดบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์เป็นต้นโครงการเสื่อมจอดต่างๆให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลตัวจริงในโอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันดรได้ต่างหน้าให้เก็บภาครัฐและประชาชนลาวแสดงความสมซื่ออย่างสุดใจและตีราคาสูงต่อมากผลของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นได้แสดงความสมซื่อต่อท่าน

0: โดยภรรยาเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งท่านลีมึงหึงก็ได้แสดงความขอบใจตอบรับคำเสื่อเสือนในขณะเดียวกันนั้นท่านลีมึงหึงก็ได้แสดงความสมเสือและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติลาวจุดที่10ได้เดือนมีนาผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความสมเสือต่อท่านสอนไซศรีพันดรที่ได้รับความไว้เนื้อเสือใจจากภาครัฐและประชาชนลาวให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีลีมิงหึงได้เสื้อเสริญท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดรเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียน2026ซึ่งท่านสอนไซศรีพันดรก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับตามคำเสื้อเสือนดังกล่าว
1: กองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16และการเฉลิมฉลองครบรอบ136ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์จัดขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามประจำลาวณ คอลหลวงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวมีคณะนำของลาวและเวียดนามองค์การจัดตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านแหวนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวกล่าวว่าก องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดขึ้นแต่วันที่19หาสามมังกรปี2026นี้ได้สำเร็จผลอย่างจบงามภายใต้หัวข้อภายใต้คันธงที่มีเกียรติสง่าของพรรคทั่วพรรคทั่วประชาชนทั่วกองทัพห่วมจิตใจมุ่งมั่นตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่เคลื่อนไหวปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามมีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยห่างมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลมีความสุขและก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงทิศน้ำของกองประชุมใหญ่แม่นสามัคคีประชาธิปไตยความเป็นระเบียบก้าวกระโดดการพัฒนานี่แมนเหตุการณ์การเมืองพิเศษที่สำคัญของพรรคลัฐและประชาชนเวียดนามเป็นขีดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งการนำพาปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมายืนยันถึงความแข็งแกร่งสติปัญญาและความสามารถการนำพาของพรรคในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของชาติในสภาพการของโลกที่กำลังผันแปรอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่14มีความหมายสำคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งบ่เพียงแต่แม่นการสรุปสมัยหนึ่งเท่านั้นหากยังเปิดและยามใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของประเทศชาติเวียดนามอย่างมีศรีวิไลที่เบิ่งกว้างเห็นไกลมีจุดหมายต่างๆอย่างจะแจ้งชัดเจนมีความมุ่งมั่นตัดสินใจด้านการเมืองสูงของทั่วภาคทั่วประชาชนและทั่วกองทัพในหลายสิบปีข้างหน้ามุ่งไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประเทศเวียดนามให้มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหังมีเข้มแข็งหุ่งเหืองศรีวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่16มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วมปอนบัตรหลายกว่า76ล้านคนความเอาหลายกว่า99ส่วนห้อยซึ่งแม่นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สภาแห่งชาติสุดที่16ได้เลือกตั้งเอาสมาชิก500ท่านจากผู้สมัครทั้งหมด863ท่านโดยรับประกันด้านโครงประกอบและองค์ประกอบตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนนี่แม่นมากผลสำคัญที่ส่องแสงถึงประสิทธิผลของการจัดตั้งการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมมั่นทั้งการเมืองสติความเป็นพลเมืองและจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนเวียดนามภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสุดที่16ได้จัดกองประชุมข้างปฐมฤกษ์หับห้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำหนดแผนพัฒนาประเทศชาติเวียดนามในระยะ5ปีต่อหน้าสภาแห่งชาติสุดที่16ได้ลงมติเลือกตั้งและหับห้องเอาตำแหน่งการนำทั้งหมด39ตำแหน่งในนี้กองประชุมได้เลือกตั้งเอาทานเจินแทงเหมินเป็นประธานสภาแห่งชาติทานตัวเริ่มเป็นประธานประเทศและเลือกตั้งทานเลมิงหึงเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้สภาแห่งชาติยังได้หับห้องเอานโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปี2026-2030 หับหองเป้าหมายการเติบโตเสลียรวม

0: ยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP แต่ละปีบ่ให้หลุด10ส่วนห้อยหากสาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและตั้งเป้าหมายภายในปี2030เวียดนามกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและมีรายรับปานกลางระดับสูงหับฮองแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางผ่านกฎหมายจำนวน9ฉบับและมติสำคัญจำนวน31ฉบับพ้นเด่นแม่นด้านนโยบายสวยสะอากรที่ดินการกำหนดเนื่อในการติดตามกวดการสูงสุดประจำปี2007และผ่านมติสั่งตั้งนครดงไนขึ้นเป็นนครขึ้นกับศูนย์กลางแห่งที่7ของเวียดนามในพิธีครั้งนี้คณะน้ำคันสูงของลาวและเวียดนามยังได้หับสมการวางแสดงรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์เนื่องในโอกาสวันค่ายวันเกิดครบรอบ136ปีพร้อมทั้งได้หับสมรูปเงาข่าวสารที่สะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาแห่งการนำพาซี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากความยุ่งยากไปสู่ศาสนาที่ยิ่งใหญ
1: ่โรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวประกอบส่วนในการพัฒนาพื้นฐานของลางรวมกันกับภาครัฐบาลเริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2004เป็นต้นมาโดยเฉพาะเมื่อมานี่ได้มีโครงการระบายน้ำและบำบัดน้ำเปื้อนอยู่นครหลวงจันทน์ท่านลังกอนไซยวงประธานโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวได้ให้สัมภาษณ์หนึ่งในโอกาสของหวมและนำเอาผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวเข้าหวมวางแสดงในกองประชุมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของคณะโยธาธิการและขนส่งจัดขึ้นในวันที่5วันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ว่าภาครัฐบาลเว้ารวมบ่เฉพาะก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้มีความเอาใจใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเฮาลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวทั้งชาติได้กินดีอยู่ดีโดยเฉพาะปีนี้แม่นเล็งใส่การซ่อมแปลงถนนหนทางและพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในนั้นได้ให้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮอโตโยที่ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการเรียนการปิ้นอ้อมในเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานของหลังของประเทศเฮา
2: คันถึงก็คือกระทรวงยทคก็คือการนำภาครัฐคันศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาวเฮาเห็นได้ในความลำบากและความทุกข์ยากและความอดทนและก็การตัดสินใจสูงที่ได้ลงทุนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนลาวเฮาทั้งชาติได้อยู่ดีกินดีและพิเศษนะปีนี้เพิ่นได้เว้าถึงเรื่องการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและเร่งใส่การพัฒนาถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปสู่ชนบทเพื่อสะดวกในการทำมาค้าขายหาอยู่หากินของประชาชนเคียงคู่กับอยู่ชนบทนั้นเพิ่นก็ได้สนใจใส่ใจในหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างอยู่ในตัวเมืองบ่ว่าเรื่องปัญหาถนนหนทางบ่ว่าปัญหาแก้ไขเรื่องรถรางพาหนะหรือว่าเรื่องการเดินทางไปมารถติดต่างๆเนาะก็จะเป็นปัญหาที่เพิ่นยกมาคุ้นครัวทั้งนั้นและพิเศษในนั้นในเวียกงานของยทคนี้ในนามโรงงานโตโยของพวกเฮาก็ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มาใช้อยู่ในแขนงการท่อ SDPE พวกเฮาเดี๋ยวนี้ผลิตได้ฮอดขนาด 1,200 มมที่สามารถแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำอยู่ในมหาไส้สังคมเนาะเป็นท่อที่สะอาดราคาถูกกว่าท่อเล็กท่อขางเนาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ภายในของพวกเราแล้วก็สะอาดสามารถดื่มได้เนาะ
1: ท่านลังกอนไซยวงให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวสามารถผลิตท่อ SDPE ขนาด 1,200 มมทดแทนท่อเล็กท่อขางที่ลำเลียงน้ำมาหับไส้สังคมซึ่งเป็นท่อที่สะอาดราคาถูกกว่าท่อเล็กหรือท่อขางและเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งมีความสะอาดสามารถดื่มได้นอกจากนั้นยังสามารถผลิตท่อน้ำระบายน้ำขังในตัวเมืองท่อระบายน้ำเปื้อนมีระบบบำบัดน้ำเปื้อนจากหัวเหือนน้ำเปื้อนจากตัวเมืองและสุมสนเป็นเทคโนโลยีใหม่ผลิตออกมานอกจากนั้นยังมีหลายผลิตภัณฑ์ที่หับไส้สังคม
0: ผู้อำนวยการบริษัท12พัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นตัวแทนที่เติบใหญ่จากขบวนการเหตุกสิกรรมรวมกับประชาชนอยู่ฮักฐานที่มีความภาคภูมิใจ และตีราคาสูงต่อบทบาทของเนื้อเลาะสังสาดที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการยูแห่งขบวนการผลิตและสังสาดพัฒนาประเทศชาติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงจันทร์ท่านนางอานิตศรีวิไซผู้อำนวยการบริษัททาเวลพัฒนากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ลาวจำกัดผู้เดียวให้สัมภาษณ์ว่าและยาพันมาแนวเล้าสังสาดเป็นองค์การจัดตั้งสำคัญที่ช่วยปลุกระดมคนควายให้ประชาชนลาวปันดาเผามีความสามัคคีกันได้นำพาทิศทางให้พบความศรีวิไลสำหรับผลสำเร็จการสร้างสถาปนาเวียกงานกสิกรรมและยาพันมาแมนปฏิเสธบ่ได้การประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแนวเล้าสังสาดที่ได้ปลุกระดมสุขยู่และเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความศรีวิไลและเจริญก้าวหน้า
3: พวกเขาเกิดมาจากการเฮ็ดกสิกรรมร่วมกับประชาชนเพราะว่าแนวเล้าสังสาดเพิ่นเป็นผู้หนึ่งที่ว่าปลุกระดมให้พวกเขาสามัคคีร่วมมือนำพาทิศทางให้พวกเขาพบความศรีวิไลอยากให้ทุกคนคิดและกล้าลงมือกล้าแสดงออกพวกเขาก็สามารถสร้างผลงานของพวกเขาหรือว่าเป็นสั้นค้นหรือว่าเฮ็ดธุรกิจบ่หรือว่าเฮ็ดจริงต่างๆที่เขาคิดว่าเขาเฮ็ดเพื่อสังคมอันนั้นก็คือเป้าหมายและจุดที่เสียจุดสำคัญของพวกเขาพวกเขามาสามารถรวมสุมนุมกันได้แนวเล้าสังสาดเพิ่นเป็นใจกลางให้พวกเขามีความสามัคคีสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกอุดมสมบูรณ์เนาะพวกเขาเองในนามนักธุรกิจและก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายเฮ็ดเวียกภารกิจช่วยสร้างสาพัฒนามาหลายปีสมควรเป็นโอกาสหนึ่งเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่พวกเขามาต่อยอดเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตัวจริงมาแล้วดังนั้นพวกเขาต้องเข้าสู่ขบวนการในการเป็นผู้ประทับก็คือเข้ามาห่วมอยู่ในแนวเล้าสังสาดของพวกเขาเพื่อเป็นบอนทีพวกเขาสามารถเปิดกว้างและเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งให้แก่ประชาชนเขาให้มีความสามัคคีออกแหงบุกบืนแข่งขันสร้างการผลิต
0: ท่านนางอานิตศรีวิไซให้ฮู้ตื่นว่าในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีหลายให้แก่แขนงการกสิกรรมนำไปต่อยอดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งเข้าสู่ขบวนการให้เป็นรูปธรรมเปิดกว้างและสามารถเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แก่ประชาชนลาวปันดาเผาได้หับหูเข้าใจเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้กว้างขวางเลือกซึ่งพร้อมกันออกแห่งบุกปืนแข่งขันกันผลิตกสิกรรมต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ของชาวกสิกรแขวงหลวงน้ำทามาฮอดปัจจุบันสำเร็จแล้ว90ส่วนห้อยยังเหลือประมาณ10ส่วนห้อยจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนท่านพิมพ์แก้วธรรมลาศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในปีนี้เป็นต้นการปลูกบักโมมีเนื้อที่ตามแผนการ500เฮกตาร์แต่ปฏิบัติตัวจริงได้700กว่าเฮกตาร์พืชตระกูลถั่วอ้อยมันต้นมาฮอดปัจจุบันเก็บเกี่ยวสำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยเฉลี่ยผลผลิตได้หับประมาณ 900,000 กว่าตน
4: เกี่ยวกับการติดตามและสุกยู่การผลิตและดูแลนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าทางแขวงพวกเขาก็ได้สำเร็จการเก็บเกี่ยวมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ายังประมาณ 10-20% จะสำเร็จหมดเนาะพืชและดูแลที่ทางแขวงพวกเขาสุกยูส่งเสริมในการผลิตอินไซต์ตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะแม่นการผลิตมันเล็งไซประเภทมักแตงโมตามแผนก็จะว่า500มาฮอดปัจจุบันกับบรรลุได้700กว่าเฮกตาร์จากนั้นก็การผลิตพืชตระกูลถั่วและการเก็บกู้อ้อยแล้วก็มันต้นเหล่านี้เป็นต้นเนาะมาฮอดปัจจุบันเฉลี่ยแล้วก็ผลผลิตประมาณ 900,000 กว่าต้นเนาะ
1: ท่านพิมพ์แก้วทำลัดสินให้หู้ตื่มว่าสำหรับการกะเคียมผลิตฤดูฝนปีนี้เม่นสุมใส่คุ้มของโบราณหักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มที่นำใส่น้ำเพื่อสนองน้ำเข้าสู่การผลิตให้เพียงพอนอกจากนี้ยังสุมใส่กะเคียมแนวพันธุ์ข้าวฝุ่นปุ๋ยตื่มอีกต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่5พฤษภาคมนี้ที่หอว่าการแขวงขมวนฐานไสยสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้มอบเงินสุกยู่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติสั้นมัธยมศึกษาสุกเรียน2025หา2026
5: ในนี้ได้มอบเงินให้น้องนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่1เหรียญคำมีส่งน้องจากโรงเรียนสามัญมิตรภาพขมวนกวงบิงท้าวทิตวันแก้วมหาวงศ์วิชาภาษาลาวรรณคดีและท้าวเพชรน้ำสูกสุวรรณมณีวิชาฟิสิกส์ศาสตร์คนละ10ล้านกีบและอันดับที่3เหรียญทองมี1น้อง จากมัธยมต้นปลายทาเคกนางมิลินเกศสุญญาวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ได้หับหาล้านกีบนอกนั้นยังได้มอบเงินสุกยูรางวัลสมเสยให้เก๋น้องนักเรียนอีก3คนคนละ2ล้านกีบรวมมูลค่าการสนับสนุนสุกยูส่งเสริมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด31ล้านกีบทางนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่โครงการน้ำขั้นสูงผักหลัดแขวงขมวนที่ได้เห็นความหมายความสำคัญในเวียกงานการศึกษาทั้งเป็นกำลังใจให้น้องนักเรียนได้สืบโตในการคุ้นคว้าหำเฮียนและเป็นการปลุกระดมส่งเสริมทั่วสังคมได้มีส่วนร่วมต่อการสร้างโอกาสให้ลูกหลานได้ศึกษาหำเฮียนที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสในต่อหน้าก
1: องประชุมเผยแพร่บรรดาเอกสารปิ่นอ้อมเกี่ยวกับเรื่องการสาวหนุ่มอยู่แขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สมุทรสอนของบัญชาการทหารแขวงโดยการเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีทานไพวันจันทสุขเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเข้าร่วม
6: เอกสารที่มาเผยแพร่ปะก็มีมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวนมทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกการสาวนมเยาวชน5ปีครั้งที่3แต่ปี2565-2030และวิสัยทัศน์ทอดปี2040รวมมี10แผนเวียกงาน66เวียกจุดสุ่มแผนดำเนินงาน5ปีของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่9มติตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะบริหารงานส่วนกลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่9และข้อตกลงว่าด้วยระบบระเบียบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่9ซึ่งล้วนแต่ได้กำหนดจูนาทิศทางแผนการคองบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่9และเป็นหน้าที่ของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันขยายห้าติดผ่านกับเวียกการทุกคะแนนการเพื่อเป็นการสุกโยโยแห่งด้านการเมืองแนวคิดและไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญขึ้นเถื่อละเกาจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่11พฤษภาเวลา 18:00 นหาเวลา 7:00 นความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางลงหาภาคใต้ซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือพร้อมจะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมากเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา23องศา แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซื่นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านนางเกรฟูรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมหักสาการรัฐมนตรีการพัวพันหัวมือด้านการค้าของสิงคโปร์กล่าวว่าปีกายนี้สิงคโปร์ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายกว่า16ล้าน9แสนคนและสร้างรายรับประมาณ32ล้านกว่าดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 53,690 ตื้อกีบถือเป็นรายรับจากการท่องเที่ยวที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่แม่นจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็นจำนวนหลายส่วนตลาดท่องเที่ยวและยะไกเซนเยอรมันอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ขยายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันท่านนางเกรฟูกล่าวเติมว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องจากสิงคโปร์จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่างและโฆษณาตามสื่อต่างๆเหตุให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนหลายนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังจะจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนหลายเพื่อนำใช้เข้าในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวฮอตปี2040
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสถานการณ์ที่บ่แน่นอนและความเข็งตึงจากสงครามในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกน้ำมันดิบของอิรักเหตุให้ปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาลดลงเหลือเพียง18ล้าน6แสนฟุ้ยจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ส่งออกน้ำมันเกือบ100ล้านฟุ้ยดังนั้นทางการอิรักจึงได้เฮ็ดข้อตกลงเพื่อขนส่งน้ำมันผ่านทางซีรีโดยเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางบกไปยังทางเรือบานิยัสทะเลเมดิเตอร์เรเนจากนั้นจะขนถ่ายลงเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อส่งออกต่อไป
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่ารัสเซียจัดพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาในสงครามปกปักรักษาประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ครบรอบ81ปีอยู่นครหลวงมอสโกท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมด้วยบรรดานักหบเก่าแขกถึกเชิญจากนำต่างประเทศได้ติดตามพิธีสวนสนามดังกล่าวพิธีเดินสวนสนามวันไสยศาสนาแม่นหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์สำคัญที่สุดอยู่รัสเซียแนใส่หวนคืนไสยศาสนาของโซเวียตเก่าต่อฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาการเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองวันไสยศาสนาได้ดำเนินในทั่วโลกนับแต่สหรัฐอเมริกาเอโรปตลอดฮอดอาซีแอฟริกาและตะวันออกกลาง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
8: เจ้าว่าคือข่อยบ
9: ่ว่ายังล่ะ
8: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
9: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
10: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
11: บุกเบิลเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ที่ออกอากาศเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งเป็นเวลายามแลงท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่รับผิดชอบเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสำคัญนั้นก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเพื่ออยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้ก่อนอื่นก็จงปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากจะนำเสนอให้เพิ่นเป็นรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อน

0: กิจมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: มาฟังบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังภายหลังคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคได้ออกมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉบับเลขที่05ลงวันที่5กันยา2024และมาฮอดปัจจุบันนี้มีหลายท้องถิ่นหลายกระทรวงองค์การได้มีการหันเอามติสำคัญนี้ไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการกำหนดเอาผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของท้องถิ่นตนเป็นท่าแหงในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ในมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ได้ชี้เห็นแจ้งว่าอยากสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในเงื่อนไขเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้ดีนั้นนอกจากการเป็นเจ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วต้องมีการพัฒนาพื้นฐานการผลิตการบริการสร้างให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนาระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งและเป็นเจ้าการเชื่อมโยงเข้ากับสากลสุ่มไส้สร้างพื้นฐานการผลิตให้หนักแน่นเข้มแข็งมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอเพื่อตอบสนองพื้นฐานการดำรงชีวิตของสังคมลาวโดยบ่เพิ่งพาจากภายนอกด้านเดียวและพร้อมกันก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออกและก่อกายเป็นต้องโซ่ในระบบการผลิตของภาคพื้นและสากลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกสินค้าปรุงแต่งทรัพยากรที่เป็นท่าแหงของประเทศเราโดยนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับปรุงระบบการเงินเงินตาให้เข้มแข็งถือเป็นมากหัวใจหรือว่าเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเราบนพื้นฐานนั้นต้องดำเนินทุกมาตรการเพื่อให้มีระบบการเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้สร้างแหล่งรายรับใหม่ให้หลายหนักแน่นขุดค้นแหล่งรายรับจากบ่อนที่มีความสามารถขุดค้นได้และเก็บได้ตามกฎหมายระเบียบการทางมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกอย่างเป็นประจำตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานตัวจริงในระยะใหม่ต้องหูวางแผนใส่ใจงบประมาณอย่างเคร่งครัดมีประสิทธิผลเกิดดอกออกผลในการพัฒนาหลายกว่าเก่าและสร้างสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเก่าพร้อมกันตั้งนายกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเสริมขยายความบากบั่นสู้สนสูงสุดของตนเองเป็นสิ่งตัดสินต้นตอในการรับประกันความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภายนอกและการเชื่อมโยงสากลทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขความเชื่อมั่นอันหนักแน่นในการยัดแยงและรับเอาการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลให้กลายเป็นแหล่งทุนหอนเพื่อพัฒนาหรือนำใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ยังบ่ทันเมื่อเทื่อตันผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ฐานุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกะลุ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลูกค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: คอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
5: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทได้รับรางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้เอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชนี้หากก็จงมีความตู้มันขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวก็จงมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมพากันสร้างพร้อมพากันเฮ็ดสอกอยู่หากินเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้เอาตอนนี้มารับฟังบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต่อจากบางยานีท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงเป้าหมายที่ต้องบรรลุการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่ในไทยคนลาวสังคมลาวให้ได้ยกระดับวิถีชีวิตและวิธีการทำมาหากินแบบใหม่สามารถเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างความรู้มันขยันเพียรเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองยกสูงสมรรถภาพการผลิตผู้สร้างสาพัฒนาด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถที่ยืนอยู่และเดินหน้าด้วยลำแข้งลำขาของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและสามารถแข่งขันได้มีค่านิยมสินค้าลาวให้หลายขึ้นผู้นำใช้ทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่ให้เป็นทุนฮอนแต่ทรัพยากรของชาติก็ต้องได้รับการปกปักรักษาและสามารถนำใช้ได้อย่างยืนยงและยาวนานเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยุติธรรมสร้างความมั่งมีทั่วถึงและมีความยืนยงไปตามๆกัน ขณะที่เมื่อบดลมานี้ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ว่ารัฐบาลได้กำหนดเวียกงานจุดสุ่มที่สำคัญโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเพื่อกำกันเสบียงอาหารให้สามารถกุ้มตนเองสำหรับการนำใช้ภายในและส่งออกให้หลายขึ้นส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งติดพันกับการผลิตกสิกรรมเป็นต้นกับเป็นโรงงานปรุงแต่งยางพาราโรงงานฆ่าสัตว์ทันสมัยโรงงานปรุงแต่งป่าโรงงานปรุงแต่งมันต้นอ้อยโรงงานผลิตฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยเคมีอาหารสัตว์ศูนย์ผลิตแนวพันธุ์โรงงานปรุงแต่งเจ็ดมากมายและอาหารเพื่อสร้างอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอยู่เขตชนบทสร้างตลาดแรงงานฐานเก็บและรับใหม่ยกสูงคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นยี่ห้อของลาวสุ่มใส่พัฒนาบรรดาโครงการพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกตามทิศสีเขียวและยินยงเป็นต้นกระแมนโครงการพลังงานไฟฟ้าน้ำตกแสงตะเวนลมศิวมวลเล่นอื่นเขียงคู่กันนันก็พร้อมกันสุ่มใส่พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เป็นระบบเดียวและขยายสายส่งระบบเพื่อเชื่อมกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นเพื่อสนับสนุนการค้าและแลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานสุ่มใส่สุกยูส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งเฮทาดโดยจำกัดการส่งออกเป็นวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำเร็จรูปและสำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นต้นกระเป็นโรงงานหล่อมคำหล่อมเหล็กหล่อมทองโรงงานอลูมิเนียมโรงงานเกลือโปรตรัสเฮทาดหายากและอื่นๆท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่เป็นต้องโซ่ครบวงจรเพื่อสมใส่ภายในและส่งออกไปต้นการผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนพาหนะและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นที่เป็นต้องโซ่การผลิตภาคพื้นและสากลที่นอนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมพร้อมนี้ก็ให้ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคและบริโภคสุ่มใส่พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กสิกรรมกีฬาการจัดงานวางแสดงตลาดนัดและอื่นที่เฮามีท่าแห่งให้มีคุณภาพตามทิศสีเขียวและยืนยงสุ่มใส่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวพื้นฐานของลางสิ่งอำนวยความสะดวกรับประกันความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกให้มีความสะดวกว่องไวและทันสมัยเพื่อสร้างให้กลายเป็นใจกลางจุดหยุดพักกระจายสินค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนและภาคพื้นโดยสุ่มใส่ปรับปรุงระบบขนส่งโลจิสติกอยู่ท่าบกก็สร้างสำเร็จแล้ว4แห่งนั่นก็คือท่านาแรงนครเวียงจันทน์ท่าบกสวรรณเขตท่าบกขมวนและท่าบกจำปาสักให้มีความทันสมัยและปรับปรุงนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและสากลเป็นต้นกระแมนการขนส่งให้สืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเขตโลจิสติกท่าบกตามแผนการอย่างมีจุดสมเป็นต้นกระแมนท่าบกขวามิตรภาพ5บริคำใส่เบื้องการท่าบกแขวงขมวนและท่าบกห้วยทรายซึ่งเป็นจุดเต้าโฮมและเขียนทายสินค้าอยู่แดนสวรรค์แขวงสวรรณเขตและอยู่เขตกรมรวมใส่เศรษฐานครเวียงจันทน์พัฒนาจุดสูงอื่นๆที่มีเงื่อนไขเมื่อมาถึงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตความไวสูงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติฐานข้อมูลใหญ่สร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบคุ้มครองดิจิตอลระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์และอื่นสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเถียรภาพโดยคุ้มครองการเก็บรายรับงบประมาณด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแน่ใส่เก็บรายรับให้ครบถ้วนและขยายฐานรายรับใหม่ที่ยืนยงลดพรการยกเว้นภาษีอากรเพิ่มทวีการปฏิบัติระเบียบวินัยแผนการการเงินให้เข้มงวดคุ้มครองและแก้ไขหนี้สินสาธารณะอย่างมีประสิทธิผลและสร้างยุทธศาสตร์แก้ไขหนี้สินในระยะสั้นและระยะยาวให้ดำเนินนโยบายเงินตาและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐให้มีประสิทธิผลคุ้มครองอัตราเงินเฟ้อให้ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพิ่มคั้งสำรองเงินตาต่างประเทศด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและเป็นระบบครบสุดติดพันกับการยกสูงประสิทธิผลการลงทุนของรัฐพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง ปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้การลงทุนและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนสุ่มใส่ปฏิโภคคุ้มครองและพัฒนาวิสาหกิจรัฐลงทุนให้มีความเข้มแข็งหลายขึ้นสร้างผลกำไรและสร้างรายรับเข้างบประมาณโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวรัฐวิสาหกิจการบินลาวรัฐวิสาหกิจพัฒนาเหตุการณ์ลาวและอื่นๆพร้อมทางสืบต่อพัฒนาสวมใส่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลได้ที่ฟังผ่านไปแล้วนานบทที่เว้าถึงบางจุดสุ่มการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหวังว่าคงจะให้ความโฮและความกระจ่างแจงแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาจะมีหลายๆท่านนั้นกำลังขับขี่รถล้างพาหนะท่านกำลังเดินทางขึ้นเหนือลงใต้อยู่ปัจจุบันนี้ก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเทคโนโลยีให้ดีกวดกาห่างไกลตนเองให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนในครอบครัวพอสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางท้องถิ่นเส้นทางก็แม่นมีความสะดวกสบายบางเส้นทางก็เป็นบวกเป็นคุ้มพอระยะนี้ฝนตกลงมาได้แล้วท่านผู้ฟังเฮ็ดให้หนทางนั้นเปื้อนเปื้อนโดยเฉพาะก็แม่นชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเขานั่นเองก็จงมีการเตรียมพร้อมสู่การผลิตฤดูฝนการเตรียมแนวแผนข้าวการไถฮดนาแนวพันธุ์พืชจึงสิพวกเขาก็จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเคียงคู่กับการเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าสุขภาพอ่อนเพลียก็เป็นอุปสรรคหนึ่งในการโศกอยู่หากินฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแหงทางกายตนเองมีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทในระบบ AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:55 น.

5โมงภาคคำเริ่มแต่เวลา16โมง30หา20โมงเมื่อนี่แมนวันอังคารแฮม11คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษาม่ง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากึมก6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทงนา9โมง30นาทีรายการฮอบฮู้คูแม่หญิง10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม13โมงรายการภาษาม่ง15โมงมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอัดสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการวรรณคดียามแลง18โมงรายการเพลงดังในอดีต18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการข่าวภาษาม่ง

0: จัวสาชวนหลงมองเนาะแต่ชาเหล่าชาเตยเนาะตัวจังเวียงจาน
1: อีนูไปให้ออเจ้าเท่าเชิญจอจีชีจอจีชินจาเท่าตาชูเก่าไปชีจอเก่าเปล่าชี
0: ชาเตยเตยช่องเอเอ็มยวนราจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดโยนลูเจ้าเชียอีปัวเป็ดเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าโจเม็ด
2: ย่อรออีจองเนี่ยจีกตีนึงจามห้องจำลงมาชัวต่อใจชวนดาวล้ำลงจองตูซาต้องจัวให้ซาสื่อย่อตัวเจ้าเหวียงจานหล่อชิ้นจีนุ่นหน่อยย่อนุ่นตีเก่าอ้อลูจีหลีชองอัดเสียหนังเก่าเตาจืดเตาลูเตาหลินตุ้งขี้เก่าอีเตานุ่นหน่อยละกตีนึงจามห้องชวนดาวปอต้อยเตียนเนี่ยนุ่นตาชินอเป้เตเมตุเมนัวจอกันต้องเตาย่อเตากี้ปัทุมเทียมัธยมกูต้าตอมบ้าสังเต้าสังเตาจัวจาย่อเตาพะเหียนที่อ้อหน่อยาลินตาเจเชื่อให้แต่เจ้าเนียวจียัวชิจอนเทมิตุเมนัวก่อเส้นต้นตาเทียหอชอเจเมนัวเอาเลือดดันเตาละชีมัวชิหายจะเมนัวต่อเส้นต้นเส้นตายอดเตาโยชิหายโยเสงนอเทลิโยเตาเปเตเมนัวเสงเตาต้นตาจงน้ำหอกตีนังจามึงมัวแกนได้เตาเกสังเต้าสังตาเตาเมตุเมนัวยอดเตาในน้องนอกูย่อลุจใจอวานิจิเจจงตาต่อบ้าเจ้าของเจ้าลงโจจ่าเตาเฮาบ่งอาเลียเต้อลิจาก็เป้เจ้าเกคือนอกคือเฮาเกก้องออลงอัวหมดเชื่อเฮาใจยงเทยอเตาเป้เกเจ้าก้องเจ้าลงเกคือนอกคือเฮาตะเนจีเจจงตอใจเจนจีจงนอมฮอกะตินจามงลาชินจีนูนายอมสาสิจังจังฮอเตชาเจ้าละชาเตาชนดาตอมลงจีนหมูเป้ชีเจ้าลอชอกำลงเตาตัวท่าเต้ฉาหมวกกล่องเตาพิถีงเก่าปั้งเก่าดวนนุ่งเก๋มวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิปุยยังยี่เจ้าอีชงตาลินตาลัวเต้ฉลาชาเตียวัดตาลูจานตาย่าวลาดีเมียงปูตินปัทธานาธิบดีเต้ฉาสหพันธ์รัสเซียย่าทองลุนสี่สุลีตัวท่าเต้ฉาจะเก๋มวยหัวชิ้นลวดเจ้จงเหล่าเต้าเจ้าคณะผู้แทงกิเชียนตาเหล่าหมวกกล่องเตาพิถีงเก่าปั้งเก่าดวนนุ่งเก๋มวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิปุยยังยี่เจ้าอีชงว่าจ้าเสือเจ้านุ่งติจัวลุจิหลี่ซ้อเสียนังเก่าเจ้าหนอย้อนตรวจจังมอสโกเตชาสหพันธ์รัสเซียเก๋เก่าปังเก่าดัวนุ่งเก๋มวยยังปอปัวจอดจ่อปีตุกภูมิย่ออีเหตุการณ์ย่อจะเฮาประวัติศาสตร์ว่าจังจังแต่รัสเซียเทียเนี่ยจีเจ้าจงเฮาเตชาว่าเต้าจ้าเสือเสือเต้ายอดจ้าเต้เจียนชาเจียนจีอวยจงเทียเพียงเกลูชัวจ้าจงตุ้ปังรังเลียโซเวียตเทียชัวตู่ว่าเต้าตาลูนังจ้าเสียเสือเต้าปอปัวปีตุ้ภูมิมุจ้าเต้าขอตัวยังจังเต้าเกมวยยังยอดเต้าจอดจอนเดียเต้เสาเทียอ้อเกมวยยังหายลอยย่อเอ็กคอเกยจงเสียกันเก่าตะเนจีเจจงสหภาพโซเวียตยอดเตายาเทาอูหลอกุยาลีสหพันธ์รัสเซียยอดเตาเนนุตาชินอแกหมู่กองเตาพิธีเก่าปังเก่าตัวไฮหลอมัวจงกะจะจ้อเทียจอสายเจต้นเตินเตาลุเตะเฉาพงยื้อเทียมวนเตากิจกรรมจังจังอวดเจ้าหล่อพี่ยังยอดเตาเฮาลูกกองจงไฮหลอชื่อสังไมย่อแกส่วนสนามเตอเชลุจ้าเล่าทับอวดตัวเฮาท้องเตะเฉาตัวยัดเจ้าจิตซื้อหมวกกล่องเจ้าแกงเก่าปั้งเก่าตัวเจ้าหนอเย้าทองลุนสี่สุลีตรวจเท่าเต้แฉเหล่ากู้เตาใจแกต่อใจลอนแต่เย้าวลาดีเมียงปูตินประธานาธิบดีเต้แฉสหพันธ์รัสเซียเทียเตาชินจีชินหลงแกเต่าจื้อยี่ตาลูปอโอเกมูมูหล่อหล่อว่าออตตอนตองกิเชียจ้าเจ้าเจนจีเฮาแกชิกงเตนเต่าออตยัดเจ้าเต่าช่างจ่าเฮาลือยาตาเท่าหล่อเกมูกองเตาพิธีเก่าปั้งเก่าดัวนู้เกมวยยังจอดจ่อปอปัวปีตุกภูมิเตอย่าทองลุนสี่สุลิตตรวจเธอแต่เฉลาเราหนอย่าต่อใจเกต่อใจอย่าชอเชชชอเทียนเล่หมดจอกคอเมื่อเจนชีเตียอย่าจงเก้าทีนอกูย่าเอ็กคอเกป้าจังจังเจ้าการจีเกชีฟีชีเจ้าจงอวยย่ากังกือกังมัวหล่อเหลินเตอีอย่าลีอัลุเตเฉลาลัดเสียก็ชวนนุ่งกันหมดดาวยอดต่อเทมเจนจีตัวขอตัวจีเจ Thơ bửi trà Lào, Việt Nam, Campuchia, Shinji, Shishala, Kê Sư Phi, Sư Cộng Tê, Bê Tô. Trà Linh đã lùa tới trà Lào sau tìa. Tao sẵn gió nó tì gì lúc trước lì trong ớt xuyên đàn gạo trào nhớ xem bù tới trà Philippines. Giờ sẵn sài xì phân đoàn thơ bửi trà Lào. Tao một cổng nó món đo trào giờ lê mừng hừn. Thơ bửi trà tới trà Việt Nam. Thế giờ xùm địch hùn mà nệt. Tháp bửi trà tết chào là xã Anacha Campuchia. Trà ly kế chào ta ở to Việt Nam. Nhớ trào dị chứ một cổng trong giao lưu siết cơ ASEAN rào thiếp lá châu dị. Thế chìa trong giao lưu của mô phần sùa. Nhớ trào nô tỷ xa cho trào nô tỷ dị lúc trích lì nọ. Sư hở hay lò bế do tháp bửi trà. Ta tư lò to cu mô kế rong xia. Ủa ta mô sư hở trò xin trí đùa ý sâu. Thiên đồng kỳ xe cho trầu cùng kẻ kế sinh trí ý dạ lì bê dơ thấp bửi trà Campuchia, Lào, Thiên Việt Nam. Nhớ trầu sơ hở một cổng xe trong giao lưu nhớ pháp phương thiên xã cùng. Ở trí trí tìa do về thì sẽ lòng bảo họ sử dụng ta sĩ cú dơ cùng kẻ kế sĩ cổng tệ nhu thất sát ở trận chân căn cầu. Hậu cản dì kế tuột trua kế sĩ phỉ sĩ trâu rùng ở do cánh cử kế sĩ lũ sĩ ba họ trư sân thiê sĩ cổng tệ ở kề. Ở cánh mua lò lợn tệ tờ bế lũ tết thờ Indochine. Ở kê nò bế gia thấp bởi trà của tàu phía giang lộ khoản xe thiên đồng gây xe trào kế sĩ phỉ sĩ trâu rùng thiết kế sĩ cổng tệ chùa phan tờ bế lũ tết thờ Campuchia, Lào, thiên Việt Nam. Qua mua kế thuật giá tôi giả ôn tu dù, thiên mua kế tạ khảo tôi chỉ trê. Khó qua tàu rong cha mà do, kế sĩ cổng tệ phá cảm mường. Kế bỏ hữu tế thảo, bỏ hữu kế nhá sân, bùn phương thản kế trăng xia ô kế nhá đào là đạp xia. Thiên phía chân cho kế trăng xia cùng cải, kế xuyên trí đỡ chùa là đạp. Sở trâu tố trua kế sĩ lũ sĩ ba sĩ trâu rùng, thế sở trùng kế sĩ cổng tệ ô kế đạo bế lũ tế thờ gọ, ga một trâu chuột to. Sáng ta lở bế gia thác bửi trà của trạng tàu khía trâu bỏ cho, sáng sử khó ô tàu rùng hào kế sĩ cổng tệ đạo bế to. Lào Việt Nam, Lào Campuchia, thế Campuchia Việt Nam. Ủa tao xong ta khoan xe nhá trao dị chứ tao lo một giày kê tăng trà lê ủa thấp bửi trà tế thờ lào đùa ý sâu. Ủa kê nò cú tao chân gà kê sĩ cổng tệ bế to nhá trao chân trà bù lì mát xịt. Chứ sân mà do cả là sĩ chùa rử pha khủng lăng, phá là ngàn kê lan lụa, kê nghị bằng thiê kê tôn chi. Đó trao mỗi kê sĩ bá chùa ủa kê nhá trao về thị pháp phương thiê xạ cùn. ถ้าปังจึงได้เนี่ยเราสร้างสัตว์ดวงเคลียเนี่ยเราสร้างสัตว์สังเสียงขวางจะลินดาลัวเจ้จงชาแตนห้องติชาลุจิลีนอเยากิเกียวแขกคำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองปังจึงได้พักถ้าปังจึงได้เนี่ยเราสร้างสัตว์ถ้าสภาทฤษฎีปังจึงได้พักตัวเจ้าเคลียองค์การตั้งจาตรวจจงกี้ปังจึงจ้าเทียสมาชิกสภาหิงสัตว์เผ่าที่เก่าจู่ช่างจ่าใส่จาทิจัวตัวเจ้าเคลียสังเสียงขวางต้องกิมอนจีนตัวเคลียเทียอว่าเขาลื่นดอดเจ้าคณะกรรมการเนี่ยเราสังสัตสังองค์การภาคีเทียองค์การตั้งจาตรวจจงสังเสียงขวงว่าต่อใจเกต่อใจลอนเตอร์เยอะเพชรสมอนดาววงสอนกรรมการจูบผักสังถ้าปังจืนได้เนี่ยเราสังสัตสังดอดเจ้าคณะถ้าเจ้าเนี่ยเราสังสัตสังกรรมการเนี่ยเราสังสัตเทียเจ้าชายเจต้นต่อองค์การตั้งจาตรวจจงอีปอนยี่สังต้นรักกงยอดเราชายหายกะปอจื้อเฮาสังเสียงขวงยอดเราเชื่อหาไฮลอยาเธอปังจืนได้ในเราสังสัตสังเสียงขวงเต่าชาสื่อจ้าเราเกณฑ์ที่อ่อนลุ่นเฮาเลยยอดเรายาตาเท่าหล่อจังจังหมายย่อกะชาวเกชิโลชิปะกองทุ่งรังอวกเกนเตอร์เนี่ยจีเจจ่อชอหายนั่งกว่าหูมป้อนตือเกลุชัวเทียฉีคอดักจองตองกีช่วยชัวเทียช่างกาลุ่มมังมอนแต่องค์การภาคีเขากามั่วเกป้างกาดาวเขาหลือฉีคอเศรษฐกิจฉีนั่งยัดดาวเขาสังยัดดาวเขานอตอกแค่ดาวปอดเจ้าเขาหลือจุดสูบเทียเจนจีเตียจงเตียเขาหลือเกชิลุชิป้าชิดาวจงว่าเนียนท้องแต่ฉีนอท้องสังมั่วดาวหายนั่งยัดโอเค tao chẳng tổng ua mường xin lô xí ba mù lại do bê lu mường xử lì. Mường nồng hẹt, mường mọc, mường phạt xài. Chạy dùa rò xin lô xí ba tàu bê bùa tờ lu rò, bảo lì dì chào bao phần bùa tờ. Thế chạy dùa dì nâng mua kế xin lô xí ba tàu do bê chào dì chia xa bùa tờ dì nâng, bảo lì xa chào bao phần bùa tờ. Hãy cho cả lòng khó công chắc, tao tía kế lòng khó phía sử lê hào lử, thế phải kế sách chùa trào khả ná cảm ác cản đều lâu sáng sát sừng. Ủa bác bác bơ dạ chân mừng, thế bó bố sĩ chiên trì tờ nẹt dì rơi trùng. Nếu lâu sáng sát, tao mơ kế cổng tế dạ ngốp lìa trào kế sĩ xa la chở trào, hay đờ tế kế bùa chua lòn tờ không cản. Oan cha tàu đê lo tờ so năm nườn, thế không càn khơ nhẹ khơ cu lư lư dạ. Chạy trao lan xìa ná nhòm bài lòng bào lo xì, thột thèn oa chỉ nho trao nẹ dì rết trùng. Nhớ trao kè mù rào nò, dơ ký kéo khai khăn phít thùn. Tàu phía dơ lo khoan xìa trao chân trí tía oa, nè lâu sáng sát sáng chân tàu ya ta trao lò. Thế tàu kia gò khăn áp phạc. Khăn á cho nè lâu sáng sát thế ông càng tăng trà tuột trùng, yếu chủ mô xe trào càng dạ hào lử xử lý. Hào lử nêu kịt thế sau kế xí lưu xí ba xí trâu rùng. Có xí cho chuẩn dị ua tù chi hào cả sau kế xí lưu xí ba xí trâu rùng nhá trà hào sẵn. Mô xe trào cho khía cho bố nè dì rơi trộn cho hải nâng. Có mô kế trăng xí trào kế cho bố tờ phạc lạt. Ok nó khi trâu có bỏ cho lũ măng mỏ thia lũ lũ hào lửn tờ nè lâu sáng sát. Ủa chỉ chi tìa dối cho nhó trâu dối sư hở to su đời cho tế chờ xử lý. Nè lâu ít xa lá, nè lâu hạt sát, thia nè lâu sáng sát nhó trâu nè nụ tà xì nọ. Kế sư bán tờ ông ca nè lâu hạt xa, nhó trâu chờ kì, ủa bỏ tao hai tìa mua kế chẳng chẳng căng cầu. Nhớ trả hào nói ya chẳng tao khe trao bỏ cho căng đu tờ khăm khuẩn. Trong giao lưu lo phút thề nè lâu sáng sát, thông tế chạy rào thiết cầu o tìa. Cháu chồng lưu măng mò tờ nè lâu sáng sát, một trào khu nắp pháp chia. Ủa ya khiên di tìa, yếu chủ khí đá đùa khó cú, trua khó đùa khó cú, bụt tha lưu giả ta khả. Thế lòng báo chia giả mua cho họ. Ủa kê nò cú khía cỏ nè lâu sáng sát sinh, yếu chủ mò xía trào lê ua mát tí cầu on tờ nè lâu sáng sát, cỏ ua không càn lê hào lử nhát trào kinh đợi dù, thế mua cùn cài kê xí xa la ua chỉ nho, đo trào thác tràn đợi dù. Nhát trào xí hở nò yếu thác bắn xuyên ra nè lâu sáng sát, cú chẳng tàu cho nhẹ bó châu chi lan kịp, chạy trào chẳng cài kê chi ua lưu lưu hào lử tờ, nè lâu sáng sát sáng thiếp mường. Cả mỗi kế tờ khờ, mỗi cao truẩn thuật giá chia tua rồng đùa khó cú. Nhớ trào sư hở tí nôn tờ, giá thấp bằng trình ra nè lâu sáng sát đa trào khá na. Cú tờ mùi chùa bác bơ ua công lòng, cho rau ua không lan lùa. Đợi nè dì rê trùng nhớ trào rò nhùn xỉ xài xa na, mường khùn. Kế mùi chùa rậu nò, chỉ chí tìa dối dơ, kế mù chơ đê xế đen trừ trầu cho ua công lòng gạo sư. Cứ chẳng dơ khía trầu bỏ cho kế mò xế trầu tờ phạt thiết trọng phư.

ของเต้าใจเกจอใจพิสึงกิปังเตอร์ลัดเดลีเอกสารลอชินเตอร์จังตงเตอร์หือจาเนียเจียจาเลทีศูนย์เปล่าศูนย์ศูนย์ทักกองงอกีนุตีนังเก่าเป็นลูกอิหลีจังอเชียนังเก่าเจ้าก็ตั้งจาเลอัวอ้อปัวจีโครงการยอดจะเฮาจะเนียจู่ส่งอเชียนังเก่าเจ้าเต้าใจเกจอใจย่าจู่ปัวหยีเจ้าชาเชียตื้อเตอร์กีบอัวป้อนเนี่ยปกติย่อเจ้าปัวหยีเจ้าชาเชียตื้อตะกีบเทียป้อนเนี่ยเปิ้ลปังเกย่อเป้ปัวตื้อกีบเนี่ยจะได้แถวย่ออ้อเชียตื้อตะกีบอัวมั่วไฟอัวจี้หอเนี่ยละสีจี้หอปังสุลีประเภทปังปกติมั่วชาเจ้าเจ้าโครงการเต้าใจเกจอใจเนี่ยกีปังย่อจะเฮาได้แถวย่อเปล่าเจ้าเป้ตื้อกีบหือจ้าอัวเกเทียสักคงอัวจีจัวจัดสันลอชีไฟเนียเจ้าโครงการสิรีโครงการอัวจวนจีย่อเป้เจ้าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจชี้เนียเก่าเจ้าตื้อเต่ากีบโครงการนี้สินปกติมั่วหนังเก่าอีกโครงการเต้าใจเกจอใจชี้เนียหนังเก่าอ้อตื้อเต่ากีบโครงการเสนอเชี่ยมั่วเก่าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจปังเนียย่อเปล่าตื้อเต่ากีบประเภทปังอัวมั่วหอเพียละชีเป้าใหม่สะโพย่อหนังเก่าเปล่าโครงการเต้าใจเกจอใจชี้เนี่ยงรีปังยอดจะเฮาเต้แถวละชีภายในย่อเป้เจ้าหยีตื้อตะกีบอัวย่อหือใจเนี่ยเจียอัวจีจัวจัดสรรละชีไฟเนี่ยเต้าโครงการประเภทปังเจ้าเกติไทยอาป้อตูมั่วเป้เจ้าอ้อโครงการเต้าใจเกจอใจเนี่ยงรีปังเฮาเต้แถวย่อจีเจ้าอีตื้อตะกีบอัวย่อหือจาเนี่ยเจ้าอัวจีจัวจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเจ้าโครงการประเภทปังชี้กล่องโครงการ ODA มั่วจีเจ้าโครงการต้าใจเกจอใจเนี่ยกีปังเฮาเต้ใจย่อเก่าจีตื้อเต่ากีบอัวย่อหือจาเนี่ยเจ้าอัวจีจัวเจ้าเกจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเจ้าโครงการเทียปังจะเต้ใจย่ออ้อเชี่ยตื้อเต่ากีบประเภทปังเลื่อยๆยาเฮาเกชี้เนี่ยเกคือเนี่ยมวยย่อหนังเก่าอ้อโครงการต่อใจเกจอใจกีปังเฮาเต้แถวย่อเป้เจ้าจวดตื้อเต่ากีบอวยย่อหืดจานเนี่ยเสียอวยจีจวดจัดสรรลอชีไฟเนี่ยเต่าโครงการ

บ้าอ้วนเจ้าเก๋ปวมไปตรงจวดเราปอไทยอาปอตูท่องตัวจังเวียงจานม่วนจวนเตะจ้าเจ้าเป้กิโลเมตรจารินตะหลวเวียงจันไม่ชาวเตียพิธีชมเบเจ้าลูโครงการอ้วนเจ้าเก๋เช่ปวมไปตรงจวดเราเที่ยโครงการป้วนชื่อติไทยอาปอตูเจริญตุเดน้ำคงยอดจะเฮาตัวจังเวียงจานอิยาลีฝั่งโยธาธิการเทียสาคงตัวจังเวียงจานเทียมบริษัทPSL ฉีข้อชั่วห่อจำกัดบริษัทเฮือนเจลืนฉีข้อชั่วห่อเทียขาเข้าขาออดลอชีโยงการหล่อเทียสาเต๋อจำกัดบริษัทใส่เจลืนทรัพย์ฉีข้อเคหาสถานจำกัดบริษัทเวียงวอนจำกัดเทียบริษัทดาวพรจำกัดอัวเต้าจันเสาเจ้านุติชาลุจิลีชงออเซียนังเก่าเจ้าหนอย่อเฮาตัวเจ้าเวียงจานมวยเจ้าซิลิลัดทงสินทงเพิงเธอคณะกรรมการปอชื่อตัวเจ้าเวียงจานเยื่อบุญญวัดนิรัสไซเธอฝั่งเฮาลือโยธาธิการเทียสาของตัวเจ้าเวียงจานเชื่อตัวเธอจอมบริษัทเทียเจ้ามุฝั่งชั่วต้นเจ้ากงให้เจ้าโครงการอัวเกเช่ปวมไปตรงจวดเรามั่วเมืองจันทบุรีเมืองไซเซธาเมืองไซธานีเมืองสิโคตตําบงเมืองนาไซทงเมืองหัดไซฟงเทียเมืองปักงึมเก่าจี้โครงการสานจวนไตตันทอจ้าเจ้าเป้กิโลเมตรเทียโครงการอวนชื่อติไทยอาปอตูเจินตูเดน้ําคงช่างจะรออังใหญ่เมืองสิโคตตําบงเทียรอทิ้งเพียงรอทาเคกเมืองหัดไซฟงเฮาตัวจังเวียงจานยาวเปล่าโครงการสานจวนไตตันทอเป้กิโลเมตรย้อนลีออกโครงการนอยย่อมบุริมาสิตเดอจ่องฟืออัวมัวลูกหอบเพียเฮากะลงคอได้เก๋เต้าหมูหล่อเฉยก่อเมื่อเก๋ยงยี่เดาเก๋เคเช่ช่องร่องครัวเทียปอไทยอาปอตูนตู้ไต้เหี่ยย่อโครงการนออัวเตี้ยเล่ย่อโครงการนออัวเตี้ยเล่เนยยัวป้าจิก

kế tuốc khó trầu bông á uốn nó ở hậu thiên và chế dễ cho đàn nhẹ chế dễ trùng nhớ trở tu đê năm khổng ở kế nó cú giờ chết trầu là đạp phương thang không lang cỏ mua kế tuốc khó tua nhẹ phao sút đàn nì phèn khăm mì lực thơ sách dỗ lòng bò lì sạp PSL chỉ khó cho họ chậm cạt tao thả tiền bò lì sạp dỗ mò xe trầu mua lô la lì chứ gì lũ đàn lũ rò gà trâu cả chỉ kho không cả nò cỏ cơ kế tuổi dân là chỉ cơ đáp bằng sự qua cỏ ở lúc không cả nò lê tia trời sẽ hở tàu cho lũ trẻ sợ trâu qua kế bang gà trâu cả chỉ kho phương thẳng không lang cỏ mua kế ta khờ thế dù mơ sẽ trâu tăng trả lê qua cỏ tia trời lì sẽ hở tàu cho lũ trẻ dạ ta khờ qua giờ trên trà trâu tê chúa dân tê nít qua cỏ mua khổ nạp pháp mà ta thản เธอก็ชี้เตามูลแต่ๆระยะตอนแต่อวโครงการอวจ้าเกมไปตรงจวดเราเทียโครงการอวชื่อปอไทยอาปอตูเราหนอยาเอขอเชิดชงเกจอเชียเจ้าเนจีเชจงจอคือนอกคือเฮายาเจ้าทั้งจะเจิญตุได้น้ำคงเทียเกยอกาลงคอทัศนิยภาพเดสังก่อมั่วเกยงเก่าดาวเจ้ามั่วลำเบียบรงยันยืนละสีลานเสียบเล่าหอน้องเลเชียอวตีเตาเจ้าเกลองเปาแต่ช่างสื่อหัวจัวเจ้าเป้รู้สังเป้าใหม่จารินตะหลวยเจ้าจงเศร้าเตียน้องตีหยีลูกจีหลีนอย่อสังคำม่วงหือจาก้องหลงเทศช่างสื่อปัววีเตาจาพิธีจอดใจได้ยันยืนเตาเล่าหอน้องเลเชียยาวทางการวัยย่อเกช่างการแต่โครงการช่างการระบบตรงทรงเกผลิตก้องลงว่าของแล่นลั่วห่อจีมั่วก้วนหล่อเจ้าช่างสื่อปัววีตัวของเจ้าพิธีไฮลอยย่อเนียบเผาจันทคอนบัวลับผ่านหรือปืดจ้าเฮาหือจ้าก้องลงเทียนช่างสื่อปัววีมั่วเชียตัวใช้เจต้นแต่ป้าป้าว่าก้องลงตูเจ็ดสู่เทียนสหกรณ์หล่อฉีตัวก้องลงสุนลับปัฏฐานสถาบันเช่าเฟอร์ก้งหลงช่องตรงเทียฉีคอยยาเฮาชาดาวดาวคณะฝั่งเฮาเหลือก้งหลงเทียช่างสื่อปัววีดาวดาวองค์การปอจืดท่าจ่าต้นเต่าเป้ลูกสังเป้าใหม่สื่อลีสังคำมวลสังสวรรค์เขตเทียสังสารวานยอดเฮาพิธีจอเฉยเจสถาบันเช่าเฟอร์ก้งหลงช่องตรงเทียฉีคอยยาเฮาชาเตาเสนอกันกือเกฉีคอจอน้องเบลเชียมัวตันทอยอบเล่าห่อน้องเบลลาเกเจ้าหมูสีจอยอดจอหงบงอานเตอจงตุกองหลงยอดจอเปรู้สังยัวเชื่อเหอบชงออเชียนังเก่าเปล่าจอออเชียนังเก่าเจ้าตัวอย่างไซเตายอบเล่าห่อน้องเบลอวยงชับเปล่าอวยตัวอย่างปรับตัวละชีหลงคอละโมเห่าเจ้าช่างสืบวัววีเทียเกลองเปาแต่เต้หัวจัวอวยย่อม่วมเล่มเปล่าเป้ห่อน้องเบลเทียมเบลจัวอีห่อน้องเบลให้เจ้าเปล่าห่อน้องเบลอวยเต้าใจเกยันยืนมั่วขอจงสื่อลีเล่มเปล่าจือฮาท่าดอกคำเต้าเจ้าย่าจะน้องเบลอวยมั่วจอจือฮาตีเต้าได้ย่าเทียติดไทยก้านมลงละสีพญาใบไม้ดอกเจ้าเต้าใจเจ้นจีจงเปล่าเจ้าเต้าเต้าตุนย่าเต้าอีเหตตาคุณภาพหมอกาลาชีจงนอเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวเตี้ยนได้ยานด้วนดาเตเทียยากาเตรงแห่งชื่อสร้างใหม่เจ้าตัวจังเวียงจานมอมเปล่าจือฮาพาอิตุอีย่อจือกาจือฮาเทียตีเต่าได้ยาดอเจ้าตีไทยกามอมบาไม้ลาชีกานอมปลงต่อใจเจ้นชีเชียจ้าเลนเต่าเปล่าหมดเจ้าเจ้าเต่าตุนย่อเจ้าอีเหตตาเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวช่างจ่าสังขามวลรงแหงจอมเล็ดจัวจือฮาจำพรอีย่อห่อน้องเล็ดจัววัวตีเต่าเจ้าเดียเทียตีเต่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวสอมั่วคุณภาพรงอวยย่อหมอมั่วต่อใจเจ้นจีลินเต่าเป้หมดจ้าเจ้าจีตุนย่อเจ้าอีเหตตาเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวนาโคกนาโนนสังสวรรค์เขตเล่มเหล่าจือฮาวาปีอีย่อตีเตาเจ้าเดญ่าชากูดอเจ้าตีไทยกะมอมลงขวมลงกี้ต่อใจเจ้นจีเชียเจ้าลินเต่าเปล่าหมดเจ้าเจ้าเต่าตุนย่อเจ้าอีเหตตานุ่นยงไหลเศร้าอีปัวเป้เจ้าหมดเจ้าเจ้าอีปัวเป้เจ้าจีนูเทียเห่าเจ้าช่างสื่อหัวจัวย่อเจ้าสังสารวัน
ต่อการตายาวันเที่ยงพุงมะสุลินหรือท่าเพอของลงตูเจชูเต่าละมูหยั่งเขาตกลงเฮากาเติร์นเตยยันยืนท่านเบียงจอน้องเปลช่างกาต้านชอบเล่าห่อน้องหนอโอเคนอยาพรวิไลหลวงคำหานหรือท่าเพอช่างกาเตดีก้องลงเที่ยสหกรณ์ละชีตุก้องลงเต่าจอจะน้องเปลทับเผาเดิบเล่าห่อน้องเปลนอเจ้าฝั่งเฮาเหลือก้องลงเที่ยช่างสื่อปัววีเดิบไปรู้สังเธอเจ้าจำมนทวจาเทียช่างกาอัวเนื้อเจ้าช่างจ่าอัวมู่หอบเพียเนื้อจะเฮาพิธีเต่าจ้อนเตยยันยืนท่ำเบียงจอน้องเบลช่างกาอัวย่าเยือวันเทียงพุงมะสุลินหรือเธอเปิกตูเจียชูเจ้าก้องลงเทียตุลโมจ้อจอน้องเบลย่าเยือโกสุนใส่ภากัสสะหรือเธอสถาบันเชฟเฟอร์ก้องลงช่องตรงเทียฉีคอยาเฮาชาใช้เจละโมใจย่อฟังเฮาเลือก้องลงเทียช่างสื่อปววีสังคำมวลสังสวรรณเขตเทียสังสารวานเฉิดเจ้าเจ้าโมตั้งจานเล่อัวเทียนทวดสาเจียนจี้เฮาปงอาขอจังโจมู

0: ดักอีวิทยุส่งเสียงรอกันหู
1: ส่งเรียนดาราคนล่วงเวียงจัน
0: ยืมสรวจตั้งแต่5โมงเริงรถรกโมงดาระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกรกบัง130กิโลเฮิรตซ์
2: สมบายเลยยงมาแต่แฮมบึงบ่อเมื่อยังซึ่งรักเริ่มโลดจำลอยจำกลเวลาห้าโมงเริงจะรอหกโมงดายามสรวจนาเกินนี้ตักขึ้นระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ์วิทยุส่งเสียงได้สาดลาวอีรายการรอกกมู่ดามุสกีนี้ก่ออาข่าวโยเกอร์สำคัญมากแนวจิกายเล่าอันยงมาแต่แฮมอีเปื่อนเด็บยังบรอมย่อรับสมดอดยงมาแต่แฮมอีดายามสรวจมือสกีนี้ก่อเมื่อสรวจมือรวยเซตแรม11กรัมมงรกลาวนึ่มพระวายสง่าแล้วก็เมื่อมือ12มือที่12มงพุทธสภาสากลนึ่มกระบันปันสาวรกประธานประเทศเดลาวอินี่ก่อเปือนเดย่อกุดรวมพิธีเสริมสลองมือเบือนรับไสสนะสงครามดันนานกลัดครางประเตสรนางซึ่งก่อ81นึ่มยัตตารัสเซียยอมพระบรองเดทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีเดสาพันรัสเซียทานทองลุนซีสุริตประธานประเทศเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีบรอมรำคณะกนแดนจันจงเดลาวอีนี่เบือนยอกุรวมพิธีสลองมือเบือนรับไสสนะสงครามปกป้องประเทศสนางซึ่งก่อ81นึมซึ่งเบือนได้แต่งเคลื่อนในมือที่9มงพฤษภาสากลนึมกระบันเซาฮกยัดดานครหลวงมอสโกสาพันรัสเซียนานเสริมสลองมือเบือนรับไสสนะสงครามปกป้องประเทศสนางก่อเมื่อมวยเหตุการณ์ดาบหลักประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดสำคัญเดรัสเซียกับบึงประเทศซึ่งเบือนแต่งเคลื่อนเพื่อเมื่อนานประหนึ่งมุ่นคุณแนวเลือกจะเมื่อจึงกับเป็นเกลอันกุญมุ่นคุณย่อบึงนักรบกองทัพแดงโซเวียตกับกลซึ่งเบือนได้สลับปิสลามามเพื่อเมื่อนานปกป้องประเทศศาสตร์สามารถจะเบือนรับไสสนะดาสงครามโลกเดือกระบาดมือไสสนะเบื้องกินนี่ก็เมื่อแนวเลือกกลองเลือกระเยื่อมเตยงมะประชาชนสาพันรัสเซียหรือว่ายงมะประชาชนสาภาพโซเวียตดายำมั่งก็เหมือนสาพันรัสเซียดาจมูกีนานกุรวมพิธีเฉลิมฉลองดาเดือกินนี่ก็อาบึงการนำกลแดนเรือดามากประเทศซึ่งเมื่อประเทศยอกกูและก็อามากกิจกรรมยกสำคัญเบือนเดบันแกลนกุญยัตตากลองงานกีและบุเดนี่ก็เมื่อนานแสดงเล่าอันกุญแต่งอันกุญนานย่างส่วนสนามเตะก่อนกำลังเราทับยิ้มแนวซึ่งเรือดามากประเทศดากลโอกาสซึ่งเบือนในกุรวมพิธีเฉลิมฉลองดาเดือกีนี่ทานทองลุนสีสุริตประธานประเทศเดเหล่าอีน้องเบือนเดรับดากลองโอกาสสังเบือนเดกุรวมพิธีเฉลิมฉลองดาเดือกีนี่ทานทองลุนสีสุริตประธานประเทศเดเหล่าอีนี่น้องเบือนเดรับสมดอดเรือยอทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีเดสาพันรัสเซียกับเบือนเดอานานแต่งกองประสุมตะเปียนรอสรดหล่อเล่าอาบรรยากาศสังเกลเลดอมกบาดปลาเบือนเดตีราคาจงพลโหดดานานแต่งเวียกรวมย่อเดกบาดปลาดามากกนาดเวียกซึ่งก็สำคัญดาและยากลัดย่อนานก็รวมพิธีเสริมสลองมือเบือนรับไสสนะสงครามกลัดครางประเทศสนางเดทานทองลุนสีสุริตประธานประเทศเดลาวอีนี่ก็เบือนรับนานสำดอดซึ่งเลือกลองเลือดเยื่อมและก็แต่งย่ออาพลโหดซึ่งก็เลือดเบียตั้งดาตูดจำสุดตัวบรอมรำเมื่อนานประส่วนซึ่งก็สำคัญกูดนานเดรยมเซฮัดเรียดนานแตงเวียกรวมยอดซึ่งเมื่อมุนเจือยังเริงระหว่างกบาดประเทศลาวรัสเซียอันเกิดเปื้อนยอดเติมบ่อแล้วก็เกิดรางเกิดเปลต่อยอดนายกรัฐมนตรีเตะลาวอินีเปือนเดกุรวมกองประสุมสุดยอดอาเซียนเดือที48ดาประเทศฟิลิปปินส์มือที่8มงพฤษภาสากลนิมกรบันซาวรกกินียัดดาเซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านซอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเดลาวอีเบือนเดออร์คณะกนแดนดาปลาลาวกุดรวมกองประสุมสุดยอดอาเซียนเดือ48ซึ่งยัดดาพิธีเบือนเดแต่งเขื่อนเมื่อทางการดายามสรวจมือที่8มงพฤษภาสากลนิมกรบันซาวรกกลาดยอกเยซึ่งเมื่อประธานกองประสุมนี้ก็เมื่อทานเฟอร์ดินานมาคอร์ตจูเนียประธานาธิบดีเดซาธารณรัฐฟ ฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อประธานอาเซียนนำกันบันสาวรกดาหรอเล่าอันเนื่องละซาการนำดาลวงการมัดเดอาเซียนรวมย่อรวมเตะบึงการนำประเทศสมาชิกอาเซียนกลแดนคณะกลแดนกับเลขาธิการนำอาเซียนกันนี้ซึ่งเบือนเตะรวมพิธีแต่งกองประชุมสุดยอดอาเซียนเดือ48ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนใส่สิพันดอนก่อนน้องเบือนได้สืบต่อยออรคณะกลแดนปลาลาวกรวมกองประชุมสุดยอดอาเซียนเดือ48แมปจุบคณะกับแมปแย่ดากองประชุมสุดยอดอาเซียนเดือ48แมปจุบคณะบึงการนำเดอาเซียนน้องเบือนเด1ซึ่งแต่งเบือนนั้นจะต่างปริมัตบึงบุริมสิทธิ์เกี่ยวกับสำคัญบุตรดาซึ่งเมื่อประธานอาเซียนเดฟิลิปปินบรำรำซึ่งแต่งเบือนดกเสมอดานเอสังประสาคมอาเซียนและบุตรเดนี่ยาตาอาเซียนก่อเบือนเดนั้นจะต่างปริมัตวิสัยทัศน์ประสาคมอาเซียนหนึ่งกบาลปัน45บรมรำแผนยุทธศาสตร์เดกะเปะเสาคำประสาคมอาเซียนกับแผนยุทธศาสตร์นานเสลื่อมเหยาะได้อาเซียนบรมยกนี้กองประชุมน้องเบือนได้ตัดเปลี่ยนทะเลาะสลอดเหล่าเสิงเหล่าอเนิงอารอรับประกันดาปลาหล่อมั่นจึงดาปลาพลังงานเดภาคพื้นสเสถียรภาพทะเลาะมั่นจึงดาปลาเสิงเปิ้ลเสิงมากับจือปลอดภัยเดประสาคมอาเซียนดากลวงบรรยากาศเสิงอารอคัดแยงเหยาะยัดเคลื่อนยัดตะมางมอนระบุเดนี่ก็มาสภาพการซึ่งก็เกิดกระยัดเคลื่อนดาบึงประเทศลวงมัดปริเทียนลวงเกรงก่อแต่นอาหลอกกระทบตกสมะต่อสภาพเศรษฐกิจยัดตาภาคพื้นก็เหมือนยัดตะกลงโลกีกองประชุมทางเบือนเดย์พร้อมย่อรับรองเดบึงหล่อเหล่าหรือว่าแถลงการกับเอกสารซึ่งก็สำคัญระบุเดนี่ก็มาหล่อแถลงการเดการนำอาเซียนซึ่งเล่าอันหนึ่งอ่านแต่งเวียกรวมย่อดาหลวงทะเลฮะเลาะเราเด็กกันนำอาเซียนซึ่งเล่าอันหนึ่งอ่านเตรียมรับวิกฤตการดาหลวงประเทศหลวงเกรงกับแนวกระปังซึ่งก็เมื่อตุเรียอันกับอาเซียนดันอ่านสร้างฮะเลาะกลางแรงอันกับประชาคมอาเซียนบุตรกองประชุมสุดยอดอาเซียนเดือ48แมปแย่บึงการนำอาเซียนของเบือนเดอันนั้นปรึกษาหาลือย่อเล่าอันเนื่องสภาพการยัดตาภาคพื้นของเหินสากลบรอมรำซึ่งสามารถแต่งเบือนเดอาเซียนดันนานคุ้มครองกับรถจูรฮะเลาะกระทบซึ่งทรงเหมยลดกับแนวอำเมินมั่งเดราคาเหมยลดก็แต่นอาหลอกกระทบอาหลอกคัดแยงดาบลาภูมิศาสตร์การเมืองตัดเปลี่ยนบทเรียนซึ่งเบือนดาวิกฤตการจิมแนวดาภาคพื้นของเพื่อนดักลวงโลกยาดานี้การนำอาเซียนของเบือนเดเรารอสำคัญดานานแต่งตกเสมอเพื่ออันอารอตกลงพร้อมย่ออาเซียนซึ่งเราอันหนึ่งรอมันจึงดาปลาเมยลดและกาเครือข่ายพลังงานอาเซียนและกาทอสรงแก๊สอาเซียนอันเกอเบือนตกเสมอเพื่ออารอรับประกันรอซึ่งเกอเสียงหรือว่าแนวอำเภอซึ่งจะเกิดเยื่อเขื่อนยอดดาลงกาลบรมยกนี้ก่อสรุกยุดอันได้ริยมเสนอันแต่งเวียกรวมยอดได้บึงคะแนนการซึ่งกระตักเกลียวในอาเซียนระบุเดนี้คะแนนการพลังงานนานติดไกลกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมคะแนนการเนื้อกระบังซึ่งกระตักเกลียวเพื่อเตรียมพร้อมพร้อมเตรียมรับวิกฤตการดาปลาเมยละกาซึ่งเบิดซึ่งมายอดตะลงการมัดยัดดามือกนี้นิทานนายกรัฐมนตรีท่านสอนใส่สิพันดอนน้องเบือนได้กรวมเบิดซึ่งมาแต่งเวียกบรมย่อระหว่างกะเปะนายกรัฐมนตรีก็เหมือนลาวเวียดนามกัมพูเชียเพื่อปรึกษาหารือกับสุกยุทธ์แต่งเวียกบรมย่อระหว่างกะเปะประเทศกับปึบย่อระหว่างกะบาร์ปลากะเปะปลาเดทานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กับทานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อเหมือนอันสืบเตยสุกยุทธ์และก็ส่งเสริมแต่งเวียกบรมย่อเดกะบาร์ปลา
3: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเฮียนมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกยันนี่อียิ้มยิ้มกลางยิ้มกลมรำยออาหารยิ้มเสียยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเก้อ มวยกึนตับจิเบอร์ตลอดไรก็ต้องอ่างสีอุ่นอมดากางเรือตะเพลิงก็อันกึนตับอันตัวปาดก็ต้องระดมกระบาดเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกึนเรื่องสังเซยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยื่องโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปี๊ยดเดืองกะแง่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาทำไรอมปูลกับเหมือนซี่ย่อยผลเพราะอันอ่ะอมหักอมครั้งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องแต่สันแดเดอแต่เยื่องรถเดอเยื่องรถมั่งกึ่งปูครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมตรงนี้จิมอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยาเวทยาไกมาดีอันสนุ่มยันตะกลางเพราะอันออดกุญจุยจรอเพจจรอมอสนุ่มอันเดยันตะรุงมอหรือยันตะสุขสลาเล่กุงบออ
4: ีแต่เบือนเมื่อดอกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียารพญาสมะปาปกหรืออําอันยารพญาสมะเรียนมามกีเบือน
2: นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาเบือนเตปรึกษาหารือย่อนานแต่งเวียกรวมย่อเดกกะเปะปลายามสรวดเดมือที่ 8:00 นพฤษภาสากล2526เยยัดดาเซบูประเทศฟิลิปปินท่านซอนไซซิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เล่าอีนี่เปื่อนเดกุรวมเปิดซึ่งมายามสรวดแมบแต่งเวียกยอบรอมรวมกับท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเดเวียดนามกับสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีเดรัสนาจักรกัมพูชียอมหล่อบรองเดบลาเวียดนามดากลอโอกาสซึ่งเปื่อนเดกุรวมกองประสุมสุดยอดอาเซียนเดือ48กับบึงกองประสุมยกตักเกลียวดามือที่7จรอมือที่8โมงพฤษภาน้ำกระปันสาวรกเยนียาดานี่3ยาดานี่กระเปะนายกรัฐมนตรีกอเมอร์กนแดนดานานเป็นเกล็นกุญหรละซึ่งเลิกกลองเลิศเยื่อมเบื่อนเดอาโอกาสบึบเยาะตำเบาะมวยเดือและกะตีราคาจงดานานแตงเวียกรวมเยาะเดกกระเปะนายกรัฐมนตรีกัมพูชีลาวเวียดนามดากลอโอกาสซึ่งกรวมกองประสุมยิ้มแนวยัดพักพื้นกรมพันสากลซึ่งอำรินลึงจิเมอร์อาเวทีดานานตะเปียนแตงเวียกพร้อมยอยอดึงนี่นี่นองเมื่อวิธีการนานแตงเวียกรวมยอดาปลายยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดสำคัญดกสเมอร์นานเดรยมเซหัดเรียดนานโพพันแตงเวียกรวมยอแมบมิตรภาพเมื่อยอกูซึ่งเมื่อมุนเจือฮรอสมกิแมปุตเตนานจอยยอยิมแนวตังดาย้ำเยอะกายเดกกะเปะศาสตร์อินโดจีนบรอมยอกนี่กะเปะนายกรัฐมนตรีก็เบื่อนเดสมเซยติราคาจงนานแตงเวียกรวมยอแมบมิตรภาพยอกูนานแตงเวียกรวมยอจิมแนวเดกกะเปะประเทศกัมพูชีลาวเวียดนามซึ่งอานานตำลาหยอดึงนี้ดึงนี้ละกะกรั่งแรงเคลื่อนซึ่งแตงเบิ้นเลือดดกสระเมินี่ก็เมื่อนานแตงเวียกรวมยอดาบลากการเมืองดากนาลเวียกป้องกันศาสตร์ป้องกันจืดสงบกับซึ่งดื่มย่อดกสเมอร์ยัดดาการนำระดับจงกับปันเกลนกุญหลอดดื่มนานแตงเวียกรมย่อยึมระดับจีเมอร์กำลังแรงดานานจอยตึมเบาะหลอรักเริ่มย่อเจอระดับนานแตงเวียกรมย่อระหว่างกะเปะประเทศอันเปื้อนย่อดึงนี่ดึงนี่รอมย่อกันนี่กะเปะนายกรัฐมนตรีน้องเปื้อนเตเล่าอันย่อเนืองซึ่งแตงเปื่อนเลอะดานานแตงเวียกรวมย่อเดกระบาดปลาระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชีกัมพูชีเวียดนามอันเกอร์ยิมกลเบื่อนเนืองปลอมย่อปลอมรำตะเปียนฮะเลาะสโรห์เลาะเล่าซึ่งเล่าอันเนืองสภาพการซึ่งเกอร์เกิดกระยัดเคลื่อนยาดาพักพื้นของพันศักดิ์ย่อมากกลจีปลอมย่อแตงเคลื่อนยัดดานิทานซอนไซสิพันดอนเป็นแกลนกุญฮะเลาะก็พระเยื่อมดกสเมอร์ยอนายกรัฐมนตรีกัมพูชีกับเวียดนามซึ่งเบือนเดเป็นเกลอันกูญรอสมเซยดักรอโอกาสซึ่งเบือนรับนานเลือกอันแตงเวียกเมื่อนายกรัฐมนตรีเดลาวตําบอกมวยสมัยบรอมเป็นเกลอันกูญดักนานสุกยุตแตงเวียกรวมยอเดกะเปะบลาดาจิ้มกนาลเวียกระบุเดก็เมื่อนานเสลื่อมยอดาบลาพลังงานโครงลางกับนานเต็กไกลนานจุดทึนกนานเวียกซึ่งยอละยอสลายยอยย่อดายึมเวทีอำนาจจมพักพื้นกับสากลอันเกอเกิดเคลื่อนยอดึงนี้ดึงนี้ดาลวงกาลยอซึ่งแตงอันกะยัตตาปันตรออมเซโดนห่านกอเกิดยัดเคลื่อนยอดอันนานปล่อยอมซึ่งเกอเยอะระดาหงงานกวายสอองยอซึ่งแต่งอันกะหานจอมปันตรออมเซโดนแขวงสารวันกับแขวงจำปาสักก่อยัดเคลื่อนยอดซึ่งเบื่อนเตปล่อยอมเจอเรดาโรงงาน กวายสะอองคุณมิไซคงเซโดนจำกัดไม่คนสังเอยัตตะกุงมืนปู้เมืองคงเซโดนแขวงสารวันยอดสังเบือนเดบปล่อยอมเจอประยุรตะปันตรออมเซโดนก็แต่งอันคาออกซิเจนสังเอยัตตะอมนี้ลุดยูรมาตรฐานสังเบือนเด็กกำหนดอุ่นแต่งอันอารลอกกระทบต่ออมและก็แต่งอันโตอมลาบุเดนิโกเมกาอัมอะออกซิเจนจิตโตระเยือมและก็แต่งอันกะนิฮานท่านนางจิตธนอมอุ่นซีดารองหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมเบือนเดเล่าอันเนื่องดาตวะอำเภอกลัดจอกีลาซากันที่สังเบือนอ่านรายงานเรดาแผนกเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันกับแขวงจำปาสักเราสาอาสภาพการแต่งอันกะห้านยอมปันตรออมเซโดนดาเมื่อวันที่5โมงพฤษภากลาดยอกินี่กรมสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงโตต่างกับการประมงกรมทรัพยากรอมกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมกอเบือนเดแต่งเวียกรมกับแผนกเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักกับแผนกเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันมหาวิทยาลัยจำปาสักคะแนนการเดียวกับตักเกลียวเดะแผนกการกับห้องการเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมนานจะตั้งยาดกุ้งสังเกตตักเกลียวกู้ร่วมยอดติดตามเดืองข้อมูลสภาพแนวสิ่งแต่งอันกะห่านกับวัดแทกคุณภาพอมยาตาปันตรออมเซโดนดักกุ้งตาลเปรี้ยวกุ้งบัวละพากุ้งโอกาสเมืองคงเซโดนแขวงสารวันกับกุ้งนาดานกุ้งคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักซึ่งเบื้องอ่านานเดืองข้อมูลวัดแทกคุณภาพอมกับปิเคาะแยงสาเหตุซึ่งแต่งอันกะหานดาระยะเมื่อวันที่23โมงเมษาจะรอเมื่อวันที่5โมงพฤษภานครบาลสาวรกยาตาปันตรออมเซโดนก่อกู้ลาวซากอบึบโรงงานกวายสะอองคุณมิไซคงเซโดนจำกัดซึ่งเอยัตตะกุงมืนปูเมืองคงเซโดนแขวงสารวันกอเบือนเดเลิศปล่อยอมเจออ่างกันซึดนี่เดอ่างซึ่งเบือนเดแต่งอมเจอเดโรงงานประยุรดาปันตรออมธรรมศาสตร์ลาบุเดกอมอมเซโดนดาเมื่อวันที่23โมงเมษายนนครบาลสาวรกดาบลาของการเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมเมืองคงเซโดนแขวงสารวันกอยอกูนยอปึ๊บกะหานยัตตาปัตตังโรยนิโกเมอร์ซี่กุ้งเมือนยัตตากุ้งพามไส้กุ้งคงน้ำกุ้งแกงตาวังกุ้งดอนเมืองกับกุ้งทาล่วงกออานานรวบรวมแยงปริมาณกะสังหารเมื่อกล่าว460โลเบือนเดืองข้อมูลกับวิเคราะห์กุ้นลาซายาดานี้ค่าปริมาณออกซิเจนซึ่งกยัตตาอมนี้ก็ลดมาตรฐานได้ทราบซึ่งเบือนได้กำหนดซึ่งก็แต่งอันค่าออกซิเจนลดจูรแต่งอันอมนี้ก็หูแต่อาจกระทบต่อระบบนิเวศอมกับโตอมลาบุเตกะกออมอาออกซิเจนจิตโตระเยื่อมดักกันซึดก็แต่งอันกระหานตั้งดาเมื่อวันที่24โมงเมษายนนครบาลสาวรกขณะทีมงานกฎการเมืองกับแขวงยาดักลงแขวงสารวันก็เปื่อนได้เรียมเซตกสระเมอบรอมเยาะยอกวดแยงวัดแทกคุณภาพอมกุญลาสาคาซึ่งเกิดเมื่อกดเมื่อดางหรือว่า PS อาคาเดืองอบกระแสเพื่อหรือว่า EC คาออกซิเจนซึ่งเกยัตตาอมกับอุณหภูมิอมกอยัตตาเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ศาสตร์กำหนดอุ่นในกนองปุ๊บอากาหานยัตตาบางมอนดาเมื่อวันที่27โมงมีนานกรบันสาวรกกออาบริกมาตักต่อย่อกอแต่งอันระดับอมเซโดนจงเคลื่อนปริมาณเมื่อ60ซังติเมตรยอจรอมอยแมตแต่งอันกะสังหารนี้กาลกันนี้ก่ออุเปื่อยแล้วก็ลอยจอมปันตรออมรอตาเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักกันนี้ซึ่งกู้สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์แนวกินนี้แผนกเกษตรกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันก็เบือนเดหนังสือแจ้งยอจรอประธานโรงงานซึ่งแต่งกวายจรางคุณมิไซอันเกินแต่งเบียกหลับเลขที่1395ทับกอสคสวตั้งดามือวันที่27โมงมีนานกรบันสาวรกกลาดยอกีดามือที่2จะรอมือที่5โมงพฤษภาคมกรบันสาวรกขณะทีมงานเรือดาจันทร์สุนกลางก็เปื่อนเตยอแตงเวียกรมยัตตะจันทองทินลาบุเดนี่ก็มาคะแนนกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมยันแขวงยันเมือง เดแขวงสารวันกับแขวงจำปาสักรวมกับมหาวิทยาลัยจำปาสักกับองค์การปกครองดะจันทองทินเบือนทยวัดแทกคุณภาพอมยอมปันตรอมเซโดนลาบุเดกอมยัตมอนกุ่งแกงยัตตะโคนตอนหลวงเกรงกับดาหลวงอันดากดาแขวงสารวันกุ่งนาด้านกุ่งคีรีเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักรวมปัตตังรถ11มอนกุญลาซาค่าซึ่งกมกดเมือด่างยัตตะระดับ 7.24 จร 7.9 ค่ากระแสเพื่อหรือว่าอีซี่กว่ายัตตาระยะ110จำ5จร 135ค่าออกซิเจนซึ่งเกยัตตะอมกอยัตตะระดับ 5.45 จร 6.85 กับอุณหภูมิอม30จร 35 องศาเซกอยัตตะเกณฑ์มาตรฐานในสิ่งแวดล้อมในศาสตร์กำหนดอุ่นยืมมือกีนองเบือนได้ซึบแต่ติดตามวัดแทกคุณภาพอมกับติดตามสาเหตุเสียงแต่งอันกะหานยัตตะปันตรออมเซโดนดากันเวรกุ้งยัดเล็กเกลเยร์ดกสเมอร์บรอมรำแจ้งอันยงมะประชาชนเบือนในเนื่องละกาอันอ่านปฏิบัติจอมมาตรการกระบวนการยุติธรรมย่อเจ้าของโรงงานยอมนิติกรรมซึ่งกระตักเกลียวนี้ระบุเดนี้ก็ยอมดำรัดซึ่งเราอันเนื่องอันประเมินหลอกกระทบต่อสภาพบริหารหลับเลขที่389เดรัฐบาลก่อจุรมือที่22มงตุลานกรบันสาวซองมาตรา49ซึ่งเราอันเนื่องนานเกินใบยังยืนเราอันเนื่องสิ่งแวดล้อมเลตะคอรกนานปฏิบัติมาตรการย่อยตำกากปัญหาสิ่งแวดล้อมกันให้เสียงเบือนรับหนังสือแจ้งเราอันเนื่องระดับคะแนนทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมคะแนนกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรา62พันธะเดเจ้าของโครงการดักคอ11รับจะเป็นเพราะก็มาอันจอยตำกากับอย่างประกายซึ่งก็เกิดกระยาดเคลื่อนและบุเดก็มาหลอกกระทบตาโครงการจุดทึนกิจการจำแนวบรมยกนี้ก็แจ้งเซิร์นยาจรอเจ้าของโครงการเพื่ออันรับผิดชอบต่อหลอกกระทบซึ่งก็เกิดกระยาดเคลื่อนบรมรำรับผิดชอบนานจอยประกายสภาพบริหารเป็นเพราะอมอันเกอเวรกายเหมือนฟัง
5: กูรายเรียงตามนี่ขู่วะ
6: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
5: กูเดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำเด็กกระช่วงสาธารณสุขดีแล้วเดี๋ยวเมื่อฝาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาดกูดาลองเป็นอีอําเล่าที่เมื่อก่อนแง่กลน้ำกลเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าเบื่อโลด
6: เมื่อสาเด้งเยกเกิดสาเกลือยัดลึงยอก่อนเนี่ยน้ำนี
5: ่เมื่อสาเด้อันเมื่อยัดพญาสรมาปาดงายปกอําเบือนสรนึ่มก็จีแต่งอันหารเดือน
6: คือไรเร่งน้ำนี่คือวะ
5: บ่ไรเร่งรถมันหารเดือนโอ้ที่เด้งกี่บ่หรอวะ
6: คอยเดทตีเนืองแนวเมื่อสาเดยัดสรมาปาดงายปก
5: โยกี้เด้งเดือนอ่านหนังสือพิมพ์โอ้ยเออขอจีอะสเปนแนวสำคัญเมือนจีแจงอันสรมาวารจูกมปงจูล่อจูลำอันเยยรนาจีขอบ้าวยอกวดล่อดาทุกสลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งโหยยอดายอเวดยามาดี
6: ห้านห้านปาดงาดีอาเปรเอ้ไรแรงเลื่องเงาะคือเด้ง
5: กะลงพญาสรมาปาดง่ายปกราแรมประเวยดีตรกดอันเมื่อสรมาวารจูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุมอเลเล่กุ้งดีและน้ำเมื่อแห่งเลยดารอเลยจะเมื่อยังดีทูลเข้าทานการเพศสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: ยัดดาเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพ่อบางเบือนได้รับรองอันเมืองเมืองปฏิบัติขบวนนานเอสางก่อนกลางกับพลอสมัคีรักยอยอมแหล่งข่าวหรือว่าข้อมูลข่าวเราอันหนึ่งยัดดาแขวงหลวงพ่อบางพิธีประกาศรับรองเมืองเสียงเงินเมืองเมืองปฏิบัติขบวนการเอสางก่อนกลางกับกุ้งสมัคีรักยอตาตวะมเริงกลาจอกีนี้ยัดดาเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพ่อบางยาดันนี้ก็อาทานนางเวียนวิไลดีละพันรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพ่อบางบรอมรำผักส่วนเดียวกับตักเกลียวเปื่อนที่กุรวม ท่านหุ่มแพงสิทธิโสมประธานในลาวสังสาธเมืองเปิ้นในลาวอันเนิงลาวซาเมืองเสียงเงินก็อาปะตังรถ49กุ่งอารกบัน688ก่อนกลางอากลปะตังรถ38บัน613คนจึมกึน19บัน43คนอา8สนเผ่ายัดรวมย่อเมือนอาแย่อะยวนอะลืออะกึมฮู้อะอิวเมียนอะฮ้อกับอะผู้น้อยยงมะประชาชนเบิ่งเผากับอะมุนเจือรักษาดรักกุ่งรักกลางและกับเมื่อกลจออะเลาะรักเริ่มย่อรักษาเบือนวัฒนธรรมรีตของประเพณีซึ่งกับเมื่อเอกลักษณ์เด็ดๆต่างๆยำเยอะกายคณะกรรมการในลองสังสาดจึมจันเบือนได้ซุ่มรอเอื้อสร้างก่อนกลางกับกุ่งสมัครีรักย่ออันก็ยักกับทรงนโยบายเตะผักแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดเมืองประโยชน์ส่วนตำลาดมาที่กองประสุมนำกลแดนเตะในเราสั่งสัตว์ลิบประเทศเพื่อมันอันเล่าอันกำลังแรงลิกลวงศาสตร์นิกรวมกบาลนาทียุทธศาสตร์กองเมืองปกปักรักษากับเอสางพัฒนาประเทศศาสตร์อันเกออักขบวนว่าวางบรมรำอันอร่อยกับภาพเดยงมะปะสนบึงเผายันก้นศาสนาเอาละจะเมื่อจิมขึ้นจิมเปราะเรือดักก่อนกลางดายันฮักฐานกุ้งอันเมื่อตุดเมื่อเรียและก็เมื่อปัจจัยสังกสำคัญดันอ่านเออสร้างจือสงบกับพะเลาะมันจึงกลางแรงเดะทองถิ่นเบือนอันอ่านประเมินยอม4มาตรฐานเดะก่อนกลาง5มาตรฐานเดะกุ้งสามารถประกาศรับรองกุ้งสมัคคีรักย่อเบือน 5,933 ก่อนกลางกลวม96ส่วนร้อยเดจำนวนกลปะตังโลดและกับประกาศรับรองกุ้งสมัครีรักย่อเบือน47กุ้งเมื่อกล่าว96ส่วนร้อย
7: แย่งโทรทัศน์ออนไลน์กับลาวทีวีแย่งเบือนจิมบอนยืมเวลาวันปอกดติดตั้งแอปลาวทีวีพร้อมกับอุปกรณ์เดปอลาวทีวีน้องย่องเบือนยืมอุปกรณ์กับมือถือสมาร์ททีวีแอนดรอยบล็อกหรือเลือกแยงลวงเว็บไซต์ลาวทีวีติดตั้งสบายง่ายแยงก็ง่ายหรือน้ำตัวตีปอปุตติแยงเปื่อนซองโทรภาพปลอดๆตาระยะอิเซยองอันนี้จุหนึ่งก็อ้วนโทรฮบเบอร์109เปอร์ปิดกระมูลโทรยอมานดาเพศเตะยูนิเทลลาว
2: บอมยังซึ่งรักเริ่มรายการข่าวรกกระมูอีดายามสรวจมือสกีนี้ก็ลดเวลาย่อแล้วลิสัยพมตาเส้นตัดตะกลกเมื่อก่นปันตุนข่าวซึมอายเลอะ

นอกกับยานกับคืนเป็นมูในอำมาสุขอยู่ตั้งให้สละงะเป็น

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: าพันธุ์ขยายเนื้อในซีนาที่ใหญ่สะฮกแผนงานที่คณะผักกระทรวงป้องกันประเทศวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบเพื่อนสหายนายและพลทหารเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกท่านพอฮอดเวลานาทีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาลาวประจำวันอังคารวันที่12เดือนพฤษภาปี2026สำหรับเดือนลาวก่อกงกับมือแฮม11คำเดือน6ลาวปีมาเมียพ.ศ.2569หับหน้าที่ดำเนินรายการสายแก้วลาสิมมาและอุไรวันสุมพลภักดีซึ่งก็จะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานและต่างๆภายในกำลังประกอบอาวุธให้ท่านได้หับฟังถัดจากข่าวท่านจะได้ฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่าสร้างพนักงานวิชาการให้เก่งและสำนิสำนานเพื่อหับประกันเวียกงานเทคนิคให้การฝึกอบรมพัดแอบและเกียมพร้อมสู่หบเดินแมนแลนสะดวกต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดวันที่8เดือนพฤษภานี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่16และระลึกวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีโดยมีสหายนางสุนทรสัญญาจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติลาวสหายเงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีต่างหน้าขณะนำฝ่ายลาวและเวียดนามองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและแขกถือเชิญเข้าร่วมในพิธียังได้หับสมการวางแสดงรูปภาพเกี่ยวกับชีวิตการเคลื่อนไหวภารกิจปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์ในโอกาสระลึกวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวันที่19เดือนพฤษภาคมปี1890หาวันที่19พฤษภาคม2006ซึ่งประธานโฮจิมินห์แมนวีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยประเทศชาติเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเจตจำนงของปวงชนทั้งชาติที่ได้อุทิศทั้งชีวิตของตนให้แก่ภารกิจปลดปล่อยประเทศชาติเวียดนามและประกอบส่วนสำคัญในการต่อสู้ร่วมกับประเทศชาติต่างๆเพื่อสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางสังคมจากนั้นสหายเหงียนมิงเติมได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดขึ้นในวันที่19หาวันที่13มังกร2006มาเป็นเหตุการณ์การเมืองพิเศษสำคัญของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามเป็นขีดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์แห่งการนำพาปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมายืนยันถึงความแข็งแกร่งสติปัญญาและความสามารถการนำพาของพรรคในการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับอนาคตของชาติในสภาพการครองโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่14มีความหมายสำคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งบ่เพียงแต่แมนการสรุปสมัยหนึ่งเท่านั้นหากยังเปิดระยะใหม่แห่งการขยายตัวใหม่ของประเทศชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่เบิ่งกว้างเห็นไกลมีจุดหมายต่างๆอย่างจะแจ้งชัดเจนมีความมุ่งมั่นตัดสินใจด้านการเมืองสูงของทั่วพรรคทั่วประชาชนและทั่วกองทัพในหลาย10ปีข้างหน้ามุ่งไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างประเทศเวียดนามที่สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหังมีเข้มแข็งหุ่งเหืองสิวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงเคียงคู่เดียวกันหัวข้อของกองประชุมใหญ่ครั้งที่14แมนภายใต้คันธงที่มีเกียรติสง่าของพรรคทั่วพรรคทั่วประชาชนทั่วกองทัพห่วมจิตห่วมใจมุ่งมั่นตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใหม่เคลื่อนไหวปฏิบัติเพื่อให้ประเทศเวียดนามที่สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยหังมีเข้มแข็งหุ่งเหืองสิวิไลและมีความสุขเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงและทิศนำของกองประชุมใหญ่แมนสามัคคีประชาธิปไตยความเป็นระเบียบก้าวกระโดดการพัฒนาพร้อมกันนั้นยังได้ผ่านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่16ในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าร่วมปอนบัตรหลายกว่า 76.2 ล้านคนความเอาอัตรา 99.7 ส่วนห้อยซึ่งแมนระดับที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์สภาแห่งชาติสุดที่16ได้เลือกเอาสมาชิกทั้งหมด500ท่านจากผู้สมัครทั้งหมด863ท่าน โดยหับประกันโครงประกอบและองค์ประกอบตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนนี่แม่นมากผลสำคัญที่ส่องแสงถึงประสิทธิผลของการจัดตั้งการเลือกตั้งตลอดฮอดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทั้งการเมืองสติความเป็นพลเมืองและจิตใจแห่งการเป็นเจ้าของประเทศชาติของประชาชนสหายเงียนมิงเติมให้ฮู้ตึมว่ากองประชุมสภาแห่งชาติสุทธิ16ครั้งปฐมมฤกษ์ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6หาวันที่24เมษายน2506และดำเนินภารกิจสำคัญหลายประการที่มีความหมายยิ่งเป็นต้นแมนการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงและการกำหนดแผนพัฒนาประเทศชาติในระยะ5ปีต่อหน้าสภาแห่งชาติสุทธิ16ได้ลงมติเลือกตั้งและหำห้องเอาตำแหน่งการนำทั้งหมด39ตำแหน่งพร้อมกันนั้นสภาแห่งชาติยังได้อนุมัตินโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ5ปีหำห้องเอาเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ย GDP แต่ละปีบ่ให้ต่ำกว่า10ส่วนห้อยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและตั้งเป้าหมายให้ภายในปี2030เวียดนามกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและมีไร้หับปานกลางระดับสูง
1: ในวันที่7พฤษภาคม2026หน่วยพักกรมการทหารท้องถิ่นได้สรุปเวียกงานการนำพาประจำไตรมาส1และวางทิศทางแผนการนำพาประจำไตรมาส2โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาบุญล้อมอุดมสุขคณะพักกรมใหญ่4นาธิการกองทัพเลขาหน่วยพักหัวหน้ากรมการทหารท้องถิ่นมีบรรดาสหายคณะหน่วยพักสมาชิกพักสมบูรณ์และสำห้องเข้าร่วมสหายพันโทสมทองจันทวงศ์คณะหน่วยพักห้องหัวหน้ากรมการทหารท้องถิ่นได้ผ่านบทสรุปเวียกงานการนำพาประจำไตรมาส1และวางทิศทางแผนการนำพาประจำไตรมาส2ซึ่งในระยะ3เดือนที่ผ่านมาเป็นต้นแมนเวียกงานเฮ็ดให้สภาพมีความสงบคณะพักกรมการทหารท้องถิ่นได้จัดตั้งศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเคียงคู่กับการวางนโยบายต่อพนักงานสมาชิกพักให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงแต่ละระยะและได้จัดตั้งดำเนินชีวิตการเมืองตามกฎระเบียบของพรรคเป็นปกติได้นำพาจัดตั้งเผยแพร่สภาพการและเวียกงานของคันเทิงให้พนักงานสมาชิกพรรคเป็นปกติจัดตั้งประจำการเกี่ยมพร้อมสู่หบและคุ้มครองปกปักรักษาพาหนะอาวุธกระสุนของกรมบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างกำลังคณะพรรคได้เอาใจใส่คนคว้าซีนำนำพาสร้างแผนการอบรมปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและยกระดับด้านวิสัชเพาะให้พนักงานภายในกรมนอกจากนั้นยังได้ค้นคว้าเสนอมหาชนก้าวหน้าที่ได้เฮียนกฎระเบียบพรรคแล้วเข้าเป็นสมาชิกพรรคสำหองเสนอเลื่อนได้รับการประกาศสั้นและประกาศตำแหน่งห้องพนักงานและมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานผู้ที่เฮียนจบหลักสูตรการทหารพื้นฐานอยู่เฮียนใน10เลข1จำนวน1สหายเวียกงานอบรมหัดแอบได้เอาใจใส่ซี่นำแผนกการทหารท้องถิ่นและคณะผู้สอบเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของบรรดากระทรวงที่มีการพัวพันจะตั้งปฏิบัติตามคำสั่งอบรมประจำปีของกรมใหญ่4นาธิการและกรมการทหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการสร้างแผนการและจะตั้งปฏิบัติแผนการอบรมให้กำลังกองร้อนกองป้องกันตัวการสร้างท่าสนามและศึกษาป้องกันชาติให้แต่ละเป้าหมายตามเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นแต่ละสำนักงานองค์การสำหรับเวียกงานวิสัชเพาะแมนได้ส่งคำสั่งอบรมเวียกงานการทหารท้องถิ่นประจำปี2026ให้แต่ละแขวงเพื่อเป็นบทอิงในการสร้างแผนการอบรมของแต่ละท้องถิ่นได้ซีนำและเอาพนักงานลงนำพาอบรมฮัดแอบให้พนักงานปกครองขั้นพนักงานคะแนนการเป้าหมาย3อยู่แขวงวิ่งจันทร์ลงนำพาและอบรมฮัดแอบให้ผู้บัญชาการกองห้อยกองร้อน5ตัวเมืองที่ตะเวนตกของแขวงขมวนและได้สมทบกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวประกาศสั่งตั้งกองห้อยป้องกันตัวอยู่สาขาไฟฟ้าแขวงขมวนและประกอบอาวุธให้กองห้อยป้องกันตัวอยู่สาขาไฟฟ้าแขวงบริคำไซอุดมไซสำเร็จนอกจากนี้ก็ยังได้สมใส่นำพาซี่นำเวียกงานพาธิการเทคนิคเวียกงานพัวพันหัวมือต่างประเทศโดยได้ส่งชีวประวัติพนักงานการทหารท้องถิ่นจำนวนสาวสหายให้คันเทิงเพื่อไปอบรมเวียกงานการทหารท้องถิ่นอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามน้ำอีกโอกาสเดียวกันนี้ก็ยังประกาศหับเอามหาชนก้าวหน้าผู้ที่มีผลงานดีเด่นเข้าเป็นสมาชิกพรรคสำหองจำนวน2สหายเติมอีก
0: กรมอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์กรมใหญ่ตึกนี้กองทัพได้สรุปถอนบทเรียนการปรับปรุงก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข็มแข็งนักแน่นประจำปี2006ในระหว่างวันที่6หาวันที่7เดือนพฤษภาโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาคำสิงหรือเดชสมบัติกรรมการคณะผักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตึกนี้กองทัพมีสหายพลจตวาสุดใจสวิไซกรรมการคณะผักกรมใหญ่ตึกนี้หัวหน้ากรมอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์พร้อมด้วยคณะมีคณะกวดกาบรรดาพนักงานตลอดฮอดพนักงานสมาชิกพรรคในกรมอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์เข้าร่วมสหายพันเอกใจสวรรค์อินทคาห้องเลขาหน่วยพรรคห้องหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์ได้ผ่านบทสรุปการปรับปรุงก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2006โดยให้ฮู้ว่าหน่วยผักกรมอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์เป็นหน่วยผักหนึ่งที่มีพลบทบาทและหน้าที่ในการจะตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของผักเข้าในขงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์ก่อสร้างกำลังของแขนงการจะตั้งคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยขึ้นกับการผลิตดำเนินธุรกิจและบริการเพื่อหาประกันให้แก่เวียกงานป้องกันศาสตร์และบริการสังคมนอกนั้นก็ได้เฮ็ดหน้าที่คนคั่วดัดแปลงพาหนะอาวุธกระสุนเพื่อหับไซให้แก่การฝึกแอมหำเฮียนและเกียมพร้อมสู่หบของกองทัพมีคณะหน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด6สหายหญิง2สหายมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการด้านเวียกงานอุตสาหกรรมป้องกันศาสตร์ให้องค์คณะผักกรมใหญ่ติกนิกกองทัพได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวนำพาปฏิบัติหน้าที่การเมืองตามพลบทบาทของตนด้วยความรับผิดชอบสูงคณะหน่วยผักได้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นสำคัญสอนห้อยเข้าทุกคงเขตเวียกงานซุ่มใส่ศึกษาอบรมเสื่อมซึมแนวทางในนโยบายของผักท่าแท้มูลเสื้อปฏิบัติของกองทัพการก่อสร้างผักแม่นยึดมั่นตามหลักการ3ชิดนำบนพื้นฐานถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองภายในผักติดพันกับการเหตุเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดแน่ใจเห็นให้พนักงานสมาชิกผักและนักหบในกรมกองมีแนวคิดอุ่นเอียนทุนเทียงเสื่อมซึมกำเนนแนวทางนโยบายของผักกฎหมายของรัฐข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพมีความเข้าใจต่ออุดมการณ์ของผักภายในผักมีความสงบความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาหักษาได้ความนักแน่นทางด้านคุณธาตุการเมืองความจงฮักภักดีต่อผักต่อประเทศชาติต่อประชาชนบรรดาเผ่ามีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของกรมกองได้เป็นอย่างดีผ่านการจะตั้งปฏิบัติในบ้านดำเนินชีวิตการเมืองสำรวจกวดกาการคัดเลือกตีราคาแบ่งประเภทคุณภาพสมาชิกพรรคหน่วยพรรคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2006ในกองประชุมบรรดาสมาชิกพรรคยังได้ผ่านบทสำรวจตนเองและประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปและทิศทางแผนการอย่างกงไปกงมาคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคแต่ละสหายได้รับการตีราคาจัดแบ่งประเภทสมาชิกพรรคแข็งทั้งหมด6สหายสำหรับหน่วยผักบรรลุได้คะแนนห้อยส่วนห้อยนำเสนอคณะผักขันเทิงคนคว้าหับหองและยั่งยืนหน่วยผักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นติดต่อกันอีกสมัยหนึ่ง
1: วันที่7พฤษภาคม2026ห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีเปิดอบรมฮัดแอบกะทหารการเมืองพระธิการและเทคนิคประจำปี2026โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพลจตวาคำเผยสมพันธ์ห้องเลขาคณะผักหัวหน้ากทหารกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีสหายพันเอกคำสิงพรประเสริฐคณะพักกองบัญชาการหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซมีคณะพักคณะบัญชาคณะพิศอบครูอาจารย์แขกถึกเสริญตลอดฮอดนักฝึกอบรมเข่าห่วมในพิธีสหายพันโทพรมมาเทียงธามาหัวหน้าแผนกแผนการห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้ผ่านแผนการอบรมฮัดแอบประจำปี2006ในนี้จะได้อบรมฮัดแอบภาคการเมืองมีคือเกียรติศักดิ์ศ

0: หมดกองห้อยกองพันน้อยระเบียบหูบแถวเข้าลบทุงขันกองห้อยกองพันน้อยหัดกาย2บท24จังหวะมือเป่าและมีปืนมวย16จังหวะหัดกายแท้งกระบี่4ทิศ28จังหวะผ่านสิ่งกีดขวางแหลนมางประกอบอาวุธความหมายความสำคัญของแต่ละเหล่าหบคุณค่าสมรรถภาพของปืนแต่ละสนิทบทยิงบุกตีกลางเว้นบุคคลอาศัยภูมิประเทศและอื่นๆส่วนภาคพลาธิการเทคนิคแมนจะได้อบรมหัดแอบเกี่ยวกับหาเทคนิคของเสนาหักการคุ้มครองเลี้ยงดูทัพการปกปักรักษาพาหนะเทคนิคอาวุธลูกกระสุนสุดอบรมครั้งนี้แมนจะได้ดำเนินไปเป็นเวลา90วันจึงจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว
1: ้พิธีเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเสื้อไฟหับใส่กองทัพประจำปี2016ระหว่างกรมน้ำมันเสื้อไฟกรมใหญ่พลาธิการกองทัพกับบริษัท NTP การค้าน้ำมันเสื้อไฟจำกัดได้จัดขึ้นในวันที่7เดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ห้องหับแขกกรมใหญ่พลาธิการกองทัพโดยการเข้าร่วมของสหายพลจตวะบัวสิงห์อินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพมีสหายพลจตวาจันทจักรสัญญาวงศาห้องหัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพผู้ซีนำเวียกงานน้ำมันเสื้อไฟกองทัพคณะกรมน้ำมันเสื้อไฟกรมใหญ่พลาธิการบริษัท NTP การค้าน้ำมันเสื้อไฟจำกัดอนุกรรมการคณะจัดซื้อจัดจ้างพนักงานวิสาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอิงตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการอนุมัติแผนการนำใช้งบประมาณการจัดซื้อน้ำมันเสื้อไฟประจำปี2016ซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้ผ่านการปรึกษาหารือและตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกำหนดเนื้อในสัญญาซื้อขายน้ำมันร่วมกันเพื่อหับใช้เวียกงานป้องกันชาติสนองน้ำมันเสื้อไฟให้มีคุณภาพที่มีคุณภาพให้แก่กองทัพในราคาที่กระทรวงการค้ากำหนดปัญหาพื้นฐานการยกเว้นภาษีและมีภาษีสินค้าการกำหนดสนิทน้ำมันจำนวนและราคาซื้อขายน้ำมันเสื้อไฟราคามีภาษีอากรน้ำมันแอดสร้างหลัดจำนวน 200,000 ลิตรน้ำมันกระส่วนจำนวน 360,000 ลิตรน้ำมันก๊าซยนต์จำนวน 200,000 ลิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหับใส่กองทัพประจำปี2016ร่วมกันอย่างเป็นทางการฝ่ายกรมน้ำมันเสื้อไฟโดยสหายพันเอกเพชรทองคูณวงศ์พาจันทร์วงศาหัวหน้ากรมน้ำมันเสื้อไฟกรมใหญ่พลาธิการกองทัพและฝ่ายบริษัทโดยท่านเรือมยงวงสิทธิห้องหัวหน้าอำนวยการบริษัท NTP การค้าน้ำมันเสื้อไฟจำกัด
0: วันที่5พฤษภาคม2016นี้กองพันใหญ่703ได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการนำพาของคณะพักกองพันใหญ่703ประจำปี2025และทิศทางแผนการนำพาปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกเพ็งคำสุขคุณศักดาคณะพักกองบัญชาการทหารอากาศเลขาคณะพักหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่703มีคณะพักคณะบัญชากองพันใหญ่แผนการกองพันน้อยกองห้อยเอกราชพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสหายพันโทพงษ์ลำไพพันธวงศ์คณะพรรคห้องหัวหน้าแผนกการเมืองได้ผ่านบทสรุปตีราคาการนำพาของคณะพรรคกองพันใหญ่703ตลอดระยะ1ปีผ่านมาภายใต้การซี้นำนำพาของคณะพรรคกองพันใหญ่ได้จัดตั้งพันขยายและปฏิบัติติดพันกับ4นาทีใหญ่6แผนงานของกระทรวงป้องกันประเทศวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นหลายด้านในระยะผ่านมากองพันใหญ่ได้เอาจิตใจศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักฮบในทั่วกมกองหับหูเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของภาครัฐซึ่งมันแสดงออกอยู่ในคงเขตเวียกงานก่อสร้างผักปัจจุบันกองพันใหญ่703มี1องค์คณะผัก3คณะผัก5ฐาน5หน่วยผักแผนการ4หน่วยผักเอกราชและ7หน่วยผักขึ้นกับคณะผัก5ฐานมีสมาชิกผัก399สหายหญิง65สหายอัตราส่วนการนำพา59ส่วนห้อยในนี้ยังได้ปรับปรุงบูรณาการจัดตั้งผักให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทั้ง4ด้านและใน1ปีผ่านมาได้บ่งตัวแต่งตั้งเปลี่ยนแทนกรรมการคณะพรรคแต่ละขั้น2ครั้งมี9สหายเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแต่ละกองกองได้ลงเคลื่อนไหวตามขอบเขตความรับผิดชอบ9บ้านอ้อมข้างสนามบินวัดไตเพื่อเก็บกรรมสภาพหอบด้านในขอบเขตรับผิดชอบตามการมอบหมายของขันเถิงรายงานหับส่องแสงให้เมืองและหับส่องแสงสภาพจากพนักงานลงหักฐานเก้าหมู่บ้านอย่างเป็นปกติเวียกงานเกี่ยมพร้อมสู่หบและกอบกู้ภัยพิบัติแมนได้จัดตั้งระบบประจำการตลอด24ชั่วโมง ยกส

0: สติระวังตัวเกี่ยมพร้อมหับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเกี่ยมกำลังกอบกู้ภัยพิบัติจำนวน30สหายเข้าในการกอบกู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันสภาพการใน1ปีผ่านมาพ้นเด่นแมนเฮือบิน MA 600ขนกำลังและเสบียงอาหารช่วยพม่าที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมี7เที่ยวเหือบินมี17บินรับไซประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แขวงสิงขวงและหัวพันมี2เที่ยวและขนส่งผู้ประสบภัย252คนผ่านการปฏิบัติมีผลสำเร็จมีความปลอดภัยห้อยสนห้อยในกองประชุมคณะพักคณะบรรษาบรรดากรมกองได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทสรุปและทิศทางแผนการเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งได้รับฟังคำเห็นโอลมจากสหายประธานตื่มอีก
1: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวงเฮาอยู่ต่อไปเซินทานฟังบทที่ผ่านหัวข้อว่าสร้างพนักงานวิสาการให้เก่งและสำนีสำนานเพื่อรับประกันเวียกงานเทคนิคให้การฝึกอบรมฮัดแอบและเกียมพร้อมสู่หบเดินแมนแลนสะดวกท่านผู้ฟังที่เข้าหลบเวียกงานเทคนิคมีความสำคัญที่สุดต่อเวียกงานป้องกันชาติพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์เปรียบเหมือนกำแพงเหล็กเสื้อเกาะเหล็กธนูสินใส่ในตำนานที่เกี่ยมพร้อมเฮ็ดหน้าที่ปกปักรักษาอธิปไตยของชาติและดับศูนย์ศัตรูผู้หุกหันบ่ให้ลวงล้ำเข้ามาในเขตน้ำแดนดินของลาวอย่างเด็ดขาดถ้าพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ใส่การบ่ได้ก็จะพาให้กำลังแห้งสู่หบของกองทัพเฮาบ่เข้มแข็งดังนั้นห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีได้เป็นเจ้าการซีนำหอบด้านเวียกงานคุ้มครองนำไส้บรบัดซ่อมแปลงพาหนะเทคนิคการทหารให้อยู่ในท่าเกี่ยมพร้อมหับไส้เวียกงานอมหมฮัดแอบและเวียกงานเกี่ยมพร้อมสู่หบตามคำสั่งของคันเทิงในถูกสภาพการสหายพันเอกเพชรละครมณีจันทร์ห้องกองบัญชาการหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีให้ฮู้ว่าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีมีบทบาทเป็นเสนาธิการให้คณะพักคณะบัญชาเกี่ยวกับเวียกงานรับประกันเทคนิคของบรรดากรมกองคุ้มครองและบัญชาโดยกงบรรดาหัวหน่วยเทคนิคที่ขึ้นกับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำแนนจำนวนคุณภาพคุณลักษณะเทคนิคและการนำไส้การแบ่งประเภทพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆสร้างแผนการเวียกงานเทคนิคประจำปีแผนสุขเสริญพร้อมจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวผ่านผู้บัญชาอนุมัติรายงานองค์การเทคนิคคันเทิงซีนำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองนำไส้บรบัดพัดเสร็จซ่อมแปลงเก็บเมียนรักษาพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ถูกตามข้อกำหนดเวียกงานเทคนิคของแต่ละแขนงการจัดตั้งนำพาเวียกงานอมหมฮัดแอบประจำปีในกรมกองเซ็นอมหมนักขับขี่อมหมบรบัดบำรุงรักษาตามข้อกำหนดบรบัดประจำวันบันเทคนิคความปลอดภัยต่างๆกำแนนสภาพการจัดตั้งเคลื่อนไหวของแขนงการเทคนิคก่อสร้างบำรุงจัดบางซับซ้อนยกย้ายพนักงานบุคลากรเทคนิคเพื่อเฮ็ดให้แขนงการเทคนิคสามารถเคลื่อนไหวเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ของตนนอกจากนี้ยังได้ขึ้นแผนงบประมาณขอวัตถุอะไรเปลี่ยนทายน้ำมันเผาไหม้อุ่นเครื่องจักรน้ำมันทำมืนน้ำมันบัวระบัดพัดเสร็จเสนอคันเทิงสวยซ่อมแปลงนักพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมเบิกจ่ายเครื่องกลุ่ม1กลุ่ม2ตามหลักการคันเทิงกำหนด
2: ส่วนการบำรุงซ่อมแปลงพาหนะอาวุธนี้นะห้องเทคนิคเฮาเพียงแต่ซ่อมแปลงบำรุงรักษาเบาซ่อมแปลงน้อยส่วนซ่อมแปลงหนักซ่อมแปลงใหญ่และแม่นจะได้ส่งเข้าไปซ่อมแปลงอยู่โรงงานของรัฐบัดนี้ส่วนการบูรบัดแต่เฮาและแม่นชี้นำบรรดากรมกองบูรบัดคันนึงเนาะ3เทื่อใดและแม่นบูรบัดคัน2เทื่อนึงแล้วก็หมุนเวียนไปตามนั้นส่วนเวียกคุ้มครองพาหนะนี่ก็เดือนหนึ่งในอุ่นเครื่องจักรเท่านึงสำหรับรถแท้สุขแล้วก็3เดือนใดต้องได้แล่นยาวเท่านึงไปกับ50กิโลเมตรเนาะรวมทั้งหมดแต่ละคันมันต้องได้แล่น150กิโลเมตรต่อปี
1: สำหรับเวียกงานที่พ้นเด่นและยาพานมาห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงสยามบุรีได้จัดตั้งปฏิบัติเนื้อในวันเทคนิคได้ซีน้ำบรรดาหัวหน่วยกรมกองที่ขึ้นกับสร้างแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดบันเทคนิคของกรมใหญ่เทคนิควางออก ขันกองห้อยอาทิตย์หนึ่งปฏิบัติวันเทคนิค2เทือขันกองพันน้อยปฏิบัติอาทิตย์หนึ่ง1เทือขันกองพันใหญ่และเทียบเท่าปฏิบัติบ่ต่ำกว่า2ครั้งต่อเดือนพร้อมนี้ยังได้เสนอขันเทิงซวยฟื้นฟูซ่อมแปลงพาหนะทั้งหมด4คันได้หับรถใหม่จากขันเทิงจำนวน3คันเส้นรถอูราน2คันเซโก1คันได้หับรถฟื้นฟูและซ่อมแปลงนักจากคันเทิงอีกจำนวน3คันรถยีน2คันรถเซโก1คันนอกนั้นกองบรรณาการทหารแขวงได้ออกทุนซ่อมแปลงเบารถหับประกันการทหารจำนวน6คันเซน CR 2คันโฮโว1คันแฮมเมอร์1คันออส1คันเซโก1คันที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั่นแมนบทที่ผ่านหัวข้อว่าสร้างพนักงานวิชาการให้เก่งและสำนีสำนานเพื่อหับประกันเวียกงานเทคนิคให้การฝึกอบรมฮัดแอบและเกี่ยมพร้อมสู่หบเดินแมนแลนสะดวกเขียนโดยคำใหม่สังท้องเพชรท่านผู้ฟังที่เข้าลบสำหรับเวลาในรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวดำเนินมาฮ้อนี่ได้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองสายแก้วลาสิมมาและอุไลวันสุมพลภักดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในภาคหน้าสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศและการเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้เป็นรายการนะครับฟังเป็นประจําเนาะครับชมรับฟังเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์หรือว่า7มื้อเต็มๆเนาะพบพ่อกับรายการของพวกเฮาเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารเด้เป็นตอนเช้าของมื้อวันอังคารเนาะอากาศกะเซาๆเกียงซี่กะอากาศเย็นสบายเนี่ยอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็ได้เนาะถือว่า 2-3 มื้อนั้นก็มีฝนตกลงมาเนาะอากาศสภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่าโอ้เย็นสบายดีดูแล้งต่อใส่ฤดูฝนเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งแล้วก็ต่อใส่กับฤดูฝนเลยเพื่อว่าเฮ็ดเอาใดให้สามารถกุ้มกินหรือว่าสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้เนาะเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินนะครอบครัวมีอยู่มีกินทางใจมีอยู่มีกินแล้วก็ส่งออกขายเป็นสินค้าได้เนาะสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวนั้นมีท่าเอียงที่ดีขึ้นแล้วก็ประกอบส่วนในส่วนหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือการปกป้องรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเนาะเอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อเอาสมองเฮียบด่วนคือจังซี่เนาะอีกบ่พอเท่าใดสมองข้างหน้านี่เจ็ดโมงหาเวลา 7:30 นี่ยามนี้แหละเป็นยามที่เวลาสมองเฮียบด่วนหลายผู้หลายคนก็กำลังตะเกียงไปล่าไปการไปห้องห้ำมูเฮียนไปส่งลูกส่งเต้าเนาะอยู่ทั้งโรงเรียนบ่สถาบันการศึกษาต่างๆเนาะไปล่าไปกันฉะนั้นคอยไปคอยมาเด้อนิยามเช้าคือจังซี่เนาะสมองเฮียบด่วนคือจังซี่รถก็เริ่มเออัดมาแล้วตั้งแต่ 6:30 หาระยะ 7:00 หา 7:30 นี่โอ้รถหลายแท้ๆอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะเอาจังไดก็แล้วแต่คอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและได้อรุณเองก็มีข่าวมีข้อมูลต่างๆมาว่าให้มีรายการได้รับชมรับฟังก็ไปเริ่มต้นข่าวทำอิฐเนาะข่าวทำอิฐของรายการก็จะอยู่ที่ก้าวเกิดขึ้นนี่เป็นประธานประเทศเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองประธานประเทศเข้าร่วมเฉลิมฉลองนี่วันไชยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีเนาะโดยตอบสนองตามคำเชิญของประธานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนาะท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยวัสสลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวนี่เข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลองเนาะพิธีเฉลิมฉลองวันไชยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม2026ที่นครหลวงมอสโกสหพันธรัสเซียการเฉลิมฉลองวันไชยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียและกับบรรดาประชาชาติจึงได้จัดขึ้นเนาะเพื่อระลึกถึงหรือว่าจารึกคุณงามความดีและแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดานักรบกองทัพแดงโซเวียตเนาะและทุกคนที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องปิตุภูมิจนสามารถญาติได้ไชยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ไชยชนะดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นความเอกอ้างทนงใจเนาะของประชาชนสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็คือสหพันธรัสเซียในปัจจุบันนี้เนาะการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้บรรดาผู้นำและก็ต่างหน้าจากประเทศเพื่อนมิตรมีหลายกิจกรรมสำคัญถูกจัดแสดงในงานดังกล่าวเป็นต้นเป็นการแสดงพิธีสวนสนามเนาะของก้อนกำลังของเหล่าฮบต่างๆจากทั่วประเทศในโอกาสของร่วมพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถูกต้อนรับจากท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัสเซียและก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นด้วยบรรยากาศที่ว่าสร้างสรรค์กงไปกงมาซึ่งว่าสองฝ่ายนี้ก็ได้ตีราคาสูงต่อผลมากผลของการหัวมือสองฝ่ายในหลายกงเขตเวียกงานในระยะผ่านมาก็คือในระยะต่อหน้าเนาะเว้ารวมเว้าเฉพาะการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันไชยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิของประธานพนันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในครั้งนี้การเมนได้รับการรับต้นอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามแต่ต้นตลอดไปทั้งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีเนาะการหัดแน่นสายพัวพัน
1: ที่เป็นมุนซื้ออันยาวนานระหว่าง2ประเทศลาวรัสเซียให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกและก็มีมากผลนับมือนับแน่นแฟ้นยังยิ่งขึ้น
0: เอาอันนั้นก็เป็นข่าวทําอิฐเนาะเป็นข่าวทําอิฐที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอประธานประเทศเข้าร่วมเนาะวันเฉลิมฉลองพิธีเฉลิมฉลองวันไสยศาสตร์สงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีอยู่รัสเซียอยู่รัสเซียกับบรรยากาศก็คือเดชอรุณในว่าผ่านมาเมื่อกี้นี้รวมถึงมีภาพประกอบไปนําเนาะก็จะเฮ็ดให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ชมอยู่ในปัจจุบันนี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างจะแจ้งขึ้นไปเติมมีสีมีสันมีรูปมีแบบหลายรูปหลายสีขึ้นไปเติมเนาะออกจากข่าวทําอิฐมาสู่ข่าวที่2มานี่นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะปรึกษาหารือการพัวพันหัวมือ3ฝ่ายในโอกาสการร่วมกับสมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในตอนเช้าของวันที่8พฤษภาคม2026เนาะที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ประธานสอนไซส์4,000ดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเพิ่นก็ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าเนาะแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับประธานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีนี่ของเวียดนามแล้วก็ท่านสมเด็จฮุนเซนฮุนมาเน็ตขออภัยเนาะฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชาตามการเสื้อเชิญของฝ่ายเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกับบรรดากองประชุมที่เกี่ยวของในระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคม2026ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งนึงและกติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเวียดนามและก็ลาวเนาะในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมต่างๆอยู่ในภาคพื้นและก็สากลซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญในการเพิ่มทวีและก็หัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมาแต่ดนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชมเชยและก็ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งว่าพ้นเด่นนี่แม่นการร่วมมือทางด้านการเมืองนี่การป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงสุดและก็แสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนที่หัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ลงลึกยิ่งขึ้นนอกจากนั้น3นายกรัฐมนตรีก็ยังได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาให้กันทราบด้วยย่อพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและก็สากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสดังกล่าวท่านสมไซ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเวียดนามที่ได้สงสารแสดงความชมเชยในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งได้สุกยู่การร่วมมือ3ฝ่ายในกงเขตที่เป็นบริมสิทธิ์โดยเฉพาะความเชื่อมโยงนอกการเชื่อมโยงทางด้านโครงรางพลังงานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลเพิ่มขึ้นในต่อหน้าเอาอันนี้ก็เป็นการร่วมมือพบปะร่วมมืออยู่ในกองประชุมวงแคบในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ของ3นายกรัฐมนตรีก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามซึ่งว่า3ประเทศนี้พวกเขาก็ฮู้น้ำกันมันเรียกว่าเป็น3ประเทศ3ชาติอินโดจีนว่าซั่นซะมีการสัมพันธ์สู้รบร่วมกันมาแต่ก่อนแล้วว่าซั่นซะต้านศัตรูตัวเดียวกันจนเฮ็ดให้เกิดมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีความพันธ์ร่วมมือกันตลอดมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการพัวพันร่วมมืออันดีงามร่วมกันมาต่อที่คณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนและจัดกองประชุมเพื่อตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผ่านมาและก็กำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าในเวียกงานส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุน
1: ซึ่งว่าคณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนก็ได้จัดกองประชุมข้างปฐมฤกษ์เนาะในวันที่8พฤษภาคม2026อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเนาะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางโดยมีบรรดาสมาชิกคณะกรรมการส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางตามข้อตกลงฉบับเลขที่30หรือว่า30ทับนย.ลงวันที่20เมษายน2026นี่เข้าร่วมท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานผู้ประจำการก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเนาะขั้นส่วนกลางนี้ในระยะ10เดือนผ่านมาโดยสามารถสั่งรวมผลสำเร็จและก็สภาพรวมทางด้านการจัดตั้งการจัดตั้งเวียกงานวิชาเฉพาะในบรรหาคงข้างเป็นสิ่งท้าทายและกระทิทางเปลี่ยนการในตัวหน้าพร้อมเดียวกันนั้นท่านวันธนานอลินทากรรมการผู้ประจำการหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนก็ได้มีคำเห็นนอเพิ่นก็ได้มีคำเห็นเสนอเกี่ยวกับผลการค้นคว้าปรับปรุงบัญชีกิจการควบคุมและกิจการสัมปทานและกลไกการคุ้มครองและประสานงานระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางและกับท้องถิ่นเพื่อขอการพิจารณาจัดกองประชุมหลังจากนั้นจะมีการประกอบคำเห็นอย่างสร้างสรรค์และกับบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้ไปมีการประกอบคำเห็นเช่นเดียวกันเนาะผ่านการปรึกษาหารือนิทานเสลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นส่วนกลางหรือว่าคลท.นี้ก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มและก็ให้ทิศซี่น้ำโดยได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จในเบื้องต้นที่สามารถญาติมาได้พร้อมทางได้เน้นนักบางปัญหาสำคัญที่จะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงในตัวนาเป็นต้นนี้มันการสืบต่อปรับปรุงเนาะขั้นตอนพิจารณาอนุมัติการลงทุนอยู่ภายในคลท.ก็คือกลไกการค้นคว้าอยู่บรรดากระทรวงนี่องค์การปกครองท้องถิ่นให้มีความลงเรียนและก็วงไว้ดีขึ้นกว่าเก่าตามขอบการกำหนดเวลาของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกลไกรวมศูนย์การเวียกงานเป็นทันสมัยอย่างเป็นระบบครบสุดโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเวียกงานลงทุนกับบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองติดตามและก็กวดกาบรรดาโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าดังนั้นให้ยกสูงบทบาทและก็ความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการสุกยู่ติดตามโครงการลงทุนต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เพื่อหยังเพื่อว่าสร้างเป็นเงื่อนไขเนาะให้แก้การลงทุนนี่อยู่ภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นการประกอบส่วนได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอีกได้ตามทิศหยังตามทิศการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นเอกราชเนาะเป็นเจ้าตนเองหรือว่าสอจหันเนาะที่ว่าเพิ่นได้วางไว้อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนออยู่ข่าวที่3มาต่อที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข่าวข้อมูลข่าวสารในสภาพป่าตายตามลำน้ำเซโดนเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นว่าจะเป็นคือจังไหนเนื่องในข้อมูลข่าวสารสาเหตุที่เฮ็ดให้ปลาตายนอตามลำน้ำเซโดนแขวงสารวันและจำปาสักแม้นเกิดจากการปล่อยน้ำเปื้อนของโรงงานแป้งมันต้นคูณมีไซคงเซโดนจำกัดนะตั้งอยู่บ้านมืนปูเมืองคงเซโดนแขวงสารวันเนื่องจากน้ำเปื้อนที่ได้ปล่อยลงสู่น้ำเซโดนมีค่าออกซิเจนหรือว่าค่าออกซิหรือว่าดีโอแหละเนาะในน้ำนี่สูงในน้ำนี่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานขออภัยเนาะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเฮ็ดให้น้ำเมาน้ำเปื้อนเฮ็ดให้มันเน่าแหละเฮ็ดให้น้ำเน่าแล้วก็สัตว์น้ำโดยเฉพาะนี่ป่าขาดออกซิเจนในการหายใจแล้วก็ป่าตายในที่สุดเนาะสภาพน้ำเปื้อนนี่นะเกิดขึ้นนี่นะอยู่ทางคงเสียโดดนี่คือพวกเขาเห็นเนี้ยน้ำกันอยู่ในอนาสังสื่อสังคมออนไลน์เนาะท่านนางจิตถนอมอุ่นศรีดาห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้แถลงข่าวเมืองบดลมณีวาภายหลังได้รับการรายงานจากแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันและจำปาสัก วาเกิดมีสภาพป่าตายอยู่ตามลำแม่น้ำเสโดนตามลำน้ำเสโดนเนาะในวันที่5พฤษภาคม2026กรมสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกรมทรัพยากรน้ำกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันเนาะมหาวิทยาลัยจำปาสักแขนงการที่เกี่ยวข้องของแผนกและห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งบ้านที่เกี่ยวข้องรวมลงติดตามเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายและวัดแทกคุณภาพน้ำอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านตาลเปียวเนาะเขตบ้านตาลเปียวบ้านบุรพานี่บ้านโอกาสเมืองคงเสโดนแขวงสละวันและบ้านนาดานบ้านคิรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักนี่ผ่านการเก็บกำข้อมูลวัดแทกคุณภาพน้ำและวิเคราะห์ซอกหาสาเหตุของการตายของป่านี้เนาะการตายของป่านี้ในระยะแต่วันที่23เมษายนหาวันที่5พฤษภาอยู่สายน้ำเสโดนเห็นว่ามีการพบเห็นโรงงานแป้งมันคูณมีไซคงเสโดนจำกัดตั้งอยู่เมืองตั้งอยู่บ้านมื่นปูเนาะเมืองคงเสโดนแขวงสละวันได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนอ่างสุดท้ายของอ่างบำบัดน้ำเปื้อนของโรงงานนี้ลงสู่สายน้ำธรรมชาติเรียกว่าน้ำคงเสโดนอะไรเนาะในวันที่23เมษายนผ่านมาห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคงเสโดนแขวงสละวันนี่ก็ได้พบเห็นป่าเน่าเปื่อยฟูขึ้นมานำหน้าน้ำแหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในจำนวน4บ้านก็คือบ้านผามไซบ้านคงใหญ่นี่บ้านแก้งตาหวังบ้านดอนเมืองบ้านทานหลวงซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณการตายของป่าได้ประมาณ460กิโลกรัมผ่านการเก็บกำข้อมูลและกับวิเคราะห์เห็นว่าโดยรวมนี่แม่นค่าปริมาณออกซี่นี่อยู่ภายในที่ละลายในน้ำนี้ต่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นสาเหตุเหตุให้ค่าออกซี่ละลายในน้ำลดลงเนาะละลายในน้ำนี่ลดลงเหตุให้ป่าเน่ามาป่าตายแล้วก็เน่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำโดยเฉพาะป่าขาดออกซี่ในการหายใจและในที่สุดก็ตายเนาะอันนี้คือพวกเขาเห็นน้ำกันในระยะผ่านมากับมีภาคส่วนหนึ่งออกมาให้ความกระจ่างแจ้งแต่มันกับบุตรถือตามเป้าหมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เพิ่นก็ได้ลงไปเก็บกำข้อมูลหรือว่ากวดกาเองเลยวันนี้เพิ่นก็ได้สมทบกับแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันหันลงไปเก็บกำตัวจริงว่ามันสภาพมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใดจะเคยเหตุให้ป่าตายยังมีวิทยาศาสตร์ที่สุดว่าสันซาแล้วก็สามารถหาข้อสรุปได้ก็คือมีการลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนของบางโรงงานก็คือเดอรุณได้ว่าผ่านมาแหละอยู่ในโรงงานตัวนี้ปล่อยน้ำเปื้อนออกไปเป็นการช่วยโอกาสแล้วก็เป็นการที่บ่รักษาสิ่งแวดล้อมบ่มีสติเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองเนาะเฮ็ดเอานี่ก็เฮ็ดได้เนาะฉะนั้นขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ช่วยดำเนินคดีหรือว่าปฏิบัติตามมาตรการถือว่าให้มันสมเหตุสมผลที่สุดเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผ่านมาก็เคยเห็นมีหลายปล่อยสารเคมีลงน้ำมันก็บ่เฉพาะแต่กระทบแต่ป่าได้กุ้งหอยปูปลาหรือว่าสัตว์น้ำอยู่แถวนั้นแหละระบบนิเวศแถวนั้นก็ถือว่าได้รับความเสียหายและอีกอย่างนึงถ้าคนได้เอาไปใส่ดิมันสิบ่เกิดมีผลกระทบต่อห่างกายวะต่อกายอินทรีย์วะว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็คอยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เอาจริงเอาจังเนาะแก้ไขมันตกแท้ๆปัญหาตัวนี้ลักลอบมีการปรุงแต่งหรือว่ามีการผลิตอีหยังขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ่แม่นว่าจะเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดบ้านเมืองมีคือมีแปรเนาะบ้านเมืองมีคือมีแปรฉะนั้นขอให้เคารพในกฎหมายบ้านเมืองเนาะถ้าว่าเฮ็ดผิดก็ต้องยอมรับผิดแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาอันนี้ขอฝากไว้มาต่อที่ออกจากสารวันเนาะออกจากสารวันยับขึ้นมาหน่อยนึงเนาะมาอยู่ที่ทางแขวงสมณเขตแขวงสมณเขตนี่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุรุ่ม5ปีลงมานี่ได้รับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหลายกว่า 100,000 คนเนาะหลายกว่า 100,000 คนแขวงสวรรณเขตนี่ก็ยังเอาใจใส่อย่างแข็งแรงอยู่เนาะในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอและพยาธิหรือว่าพยาธิเปียลอยหลายให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากว่าพยาธินี่ก็ได้สร้างผลกระทบทางด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านเตียงคำหรือว่าดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้า ผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตที่เพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์โทสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้เนาะ6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขของแขวงเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ภายในแขวงก็ได้จัดตั้งปฏิบัติผู้และมาแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมาและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้สำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยแล้วท่านผู้ฟังทั้ง2ฮอบเนาะสำเร็จเป็นที่เฮียมห้อยทั้ง2ฮอบมีกลุ่มเป้าหมายหรือว่าได้รับการยอดยาหรือว่าซักยากันวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าเปียร้อยนี่มี 118,158 กรณีเนาะบ้านเป้าหมายยอดยานี่มี 2,032 บ้านจุดยอดวัคซีนนี่มี 2,106 จุดเนาะแล้วก็สำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นหยังค่อยว่าสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพิ่นก็ได้ให้ฮู้ตื่มอีกว่าย้อนแผนกสาธารณสุขของแขวงนี้ได้มีการกาเกียมทางด้านวัคซีนบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์หับไส้ต่างๆเนาะในการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้แล้วก็ได้รับการซี้นำจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือศูนย์ข่าวสารข้อมูลข่าวสารสุขการแพทย์และสุขศึกษาเพิ่นก็ได้ให้การได้ใกล้ชิดติดแทนในการโฆษณาเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ให้ไปทั่วไปถึงประชาชนนำเอาลูกหลานของตนเองนี่มาหยอดยาเรือมาซักยาป้องกันพยาธิมักโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียร้อยป้องกันเนาะบ่ให้มันเกิดขึ้นนะอยู่ภายในชุมชนก็คืออยู่ภายในแขวงหั้นก็กวมเอาใน14เมือง1นครเนาะกวมเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยได้ถือว่าการจะตั้งปฏิบัติเทื่อนี้ก็ได้รับการร่วมมือจากทางภาคส่วนเกี่ยวข้องได้จากประชาชนชุมชนที่ว่าให้ความร่วมมือเข้ามกเข้าใจต่อแนวทางต่อความหวังดีว่าสันสาต่อบรรดาสุขปัญหาสุขภาพเนาะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนหลายคนหั่นให้รับรู้เข้าใจถึงแนวทางตัวนี้แล้วก็นําเอาลูกหลานของตัวเองมาหยอดยาหรือว่าซักยาป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียร้อยหั่นเฮ็ดได้ให้มันหมดไปจากสังคมลาวของพวกเฮาอันนี้ก็ถือว่าทีมงานนักข่าวก็ได้ลงเคลื่อนไหวกับมีวิทยุแห่งชาติแต่มีปกสและก็มีทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหนังสือพิมพ์ประชาชนเพิ่นก็ได้มีการติดตามลงเก็บกำข้อมูลข่าวสารตัวนี้หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ในการเปิดขบวนการซักยาวัคซีนหรือว่ายอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโออยู่ภายในแขวงสวรรณเขตซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ลงไปติดตามก็เห็นสภาพเนาะเห็นสภาพเคลื่อนไหวต่างๆประชาชนให้ความร่วมมือดีได้สภาพเส้นทางอย่างต่างๆก็บางบ่อนบางที่ก็มีการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆประชาชนก็เข้าใจถึงแนวทางมีการโฆษณาหน่วยงานสุขศึกษาประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนครับผู้เข้าใจเฮ็ดจังได๋จะให้พยาธิเปียร้อยหรือว่าพยาธิโปลิโอนี่หมดไปนอกจากพยาธิโปลิโอแล้วเพิ่นก็ยังเปิดขบวนการซักพยาธิกันพยาธิมักแดงอีกได้รวมถึงนอนน้ำยุงลายกำจัดแรงพอพันของยุงลายนั่นแหละเพื่อว่าป้องกันบ่ให้มันเกิดพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงลายเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นยามฝนแล้วว่าท่านซะติดพันกันไปเบิดว่าท่านซะเพิ่นเฮ็ดย่างแข็งแฮงอีหลีอยู่ทางแขวงสมณเขตมาต่อที่ข่าวสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมนะสรุปถอดถอนบทเรียนการลงเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ในวันที่7พฤษภาคมนี้ภายใต้กับเป็นประธานของทานพลอยคำหงบุญยวงเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
2: ในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังบทรายงานการลงจัดตั้งพันขยายและโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ซึ่งผ่านการลงโฆษณาเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งนี้ได้เฮ็ดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของภาครัฐบรรดากฎหมายต่างๆของรัฐโดยเฉพาะผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์สุดที่5ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4,031 คนยิง 1,655 คนในจำนวน47จุดและคำเสนอของประชาชนทั้งหมด178คำเสนอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นถึงจุดดีจุดอ่อนข้อคงค้างและบทเรียนที่ทอดถอนได้ จากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นใส่บทรายงานอย่างมีจุดสุ่มเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในสมบูรณ์รอบด้านมีความรัดกุมและสะท้อนให้เห็นสภาพตัวจริงของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อนจะส่งรายงานให้สภาแห่งชาติในลำดับต่อไปในตอนท้ายท่านพลอยคำหุ่งบุญยวงได้มีคำเห็นที่นำต่อกองประชุมและเน้นหนักให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่ติดตามบรรดาคำเสนอของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเอาคำชี้แจงคำเสนอกลับไปอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบเสนอให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและยุติธรรมในนามที่เป็นเสนาธิการให้คณะประจำสภาประชาชนแขวงในการค้นคว้าคำห้องถูกของประชาชนมีการประสานงานและปรึกษาหารือกันเป็นประจำกับบรรดาแผนกการของแขวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้คำห้องถูกของประชาชนได้รับการแก้ไขถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาเพิ่มทวีการประสานงานและยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ทุกเวียกงานที่ภาครัฐมอบหมายให้บรรลุผลดีและมีประสิทธิภาพ
0: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอมาต้นมาฝากมาอ้อมมาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้หลายสมควรมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีขอขอบใจสำหรับมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของผมแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
3: ท่านผู้เล่าบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสมัครงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่ไอ้ข้าวเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่ไอ้เข้าเดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อ

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกป้องรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ลาวฟิลิปปินส์ปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการหัวมือสองฝ่ายห้องนายกรัฐมนตรีเยี่ยมยามพื้นฐานการผลิตอยู่เมืองจำพรหัวพันเกี่ยมจัดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคลองดงและตลาดสีเขียวครั้งที่หนึ่งเวียดนามเข้าหัวเวทีป่าไซเพื่อเปิดตลาดสู่แอฟริกา4เดือนทับอิฐของปีนี้มูลค่าการค่าระหว่างจีนแอฟริกาสร้างสถิติสูงสุดต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์พนาธานซอนไซ4,000ดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะสองฝ่ายกับพนาธานเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่7-8พฤษภาคมนี้ในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แสดงความซุ่มซื้อและตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องพิเศษ2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปี2025ผ่านมารวมทั้งการจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวฟิลิปปินส์ครั้งที่3ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนสิงหาคม2025ซึ่งเป็นกลไกการร่วมมือที่สำคัญเพื่อทบทวนคืนการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและสุขโยกการร่วมมือในแขนงการต่างๆระหว่าง2ประเทศพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสุขโยส่งเสริมการร่วมมือ2ฝ่ายในด้านต่างๆในตนาเซนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการร่วมมือด้านพลังงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านอื่นๆที่2ฝ่ายมีท่าแหงในโอกาสนี้พนาธานซอนไซ4,000ดอนได้แสดงความซุ่มซื้อโตการลงทุนของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในแขนงการพลังงานสะอาดอยู่ลาวซึ่งมีท่าขยายตัวและเสนอให้สุขโยนักลงทุนจากฟิลิปปินส์เข้าไปศึกษาเบิ่งโอกาสด้านการลงทุนอยู่ลาวในแขนงการต่างๆให้หลายขึ้นและได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดมาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2004พร้อมทั้งได้ยืนยันให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปีนี้เพื่อรับประกันผลสำเร็จอันจบงาม